เช้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงประแดกก้นหายจบไปม้วนๆเนาะข้าพเจ้าว่าแล้วเพลงเล่าลำเล่าผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม้วนอ่อนสอนใจสุขสบายดีทีมงานวิทยุเล่าจำปามื้อนี้คิดว่ามาครบคณะเกือบครบคณะบ่เรียกว่าเหลือไปพุ่นล่ะเราอยู่ในห้องทรงเฮาสิมีผู้ใดแดที่จะมาโอ้ลมกับบรรณาธานผู้ฟังมื้อนี้เฮาจึงค่อยมาคอยสัมภาษณ์แล้วก็คอยเว้าโอ้ลมกันเนาะเป็นยังไงท่านผู้เคารพฟังที่เคารพเนาะอากาศดีมื้อนี้ข้าพเจ้าขี่รถมาทุกเทื่ออันอาทิตย์ก่อนนั้นฝนตกเนาะก็แต่ว่ามันย้ําหนาวก็สิให้ว่าจะได้เนาะแดดออกมาก็ฮ้อนมืดมาตะเวนตกแล้วก็เย็นเป็นของธรรมดาฉะนั้นเฮาต้องได้ปรับปรุงอยู่น้ํามันตามสภาพความเป็นจริงบ่ปรับบ่ได้เด้คันเพิ่นพาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเพิ่นพาไป

0: เปลี่ยนเพียนกันเพื่อบ่ให้มันเวลาสการให้เวียงซ้ำกันให้มันได้ผลเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเว้ารายการโฟกัสหรือว่าพยากรณ์อากาศก่อนที่จะเข้าไปสู่ข่าวต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างข่าวที่เราจะนำมาเสนอก็คือว่าการเสียชีวิตของผู้นำสั้นแนวหน้าของสปป.ลาวซึ่งคันจะเว้าก็จะเป็นมีมูลเสื้อปฏิวัติอันสูงส่งซึ่งเป็นลูกชายของทานคนหนึ่งของลุงไก่สอนพรหมวิหารแต่เขาจะมาว่าเรื่องนี้ได้ขั้นต่อมาผ่านผู้ฟังหลายทานก็อาจจะสนใจว่าเพิ่นเสียชีวิตอย่างใดเป็นอย่างบอมีอย่างเคลื่อนเลือบงำเคลื่อนแค้นบอเพราะว่าการเสียชีวิตของการนำขั้นสูงแบบนี้หลายคนก็ให้ความสนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาว่าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนเนาะพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้เพิ่นจะเพิ่นเว้าว่ามื้อนี้นี่เนาะเบิ่งข้าพเจ้าจะขอเบิ่งขึ้นมาเทิงตึมน้อยนึงเพิ่นจะเว้าว่าอาจจะมีฝนฝอยขึ้นตึมได้ท่านผู้ฟังเนาะ showers increasing อุณหภูมิตกอยู่ในระหว่าง 13.4 องศาแต่ว่าสูงสุดจะฮอด20องศาเนาะขึ้นไป20องศานี่แม่น 01:00จนฮอด 3:00 จะลดลงเหลือ19 18 16จนว่าฮอดแต่เว้นตกดินก็คือ5โมงจะลงเหลือแต่เพียง16องศาและเมื่อฮอดเที่ยงคืนก็จะเหลือแต่12องศาซึ่งพวกเฮาก็ถือว่าหนาวเติบละ12องศาอยู่ในออสเตรเลียนี่แต่ถามว่าอยู่เขตยุโรปนี่โอ้ยอันเขาเจ้าว่าสิมียัง12องศาว่าซั่นแต่ว่ายุโรปนี่เดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องความฮ้อนแอร์ก็บ่มีแอร์ปรับความเย็นหั่นเพราะว่าเพิ่นบ่เคยฮอดแบบนี้จักเทื่อเฮือนซานบ้านซองก็เลยบ่มีแอร์สิสั่งบาทเดียวพร้อมกันหมดตั้งหลายๆประเทศก็บ่มีจึงว่าทางการได้ญาติสั่งเอาจักพันหน่วยจักพันหน่วยมาใส่อยู่ในโรงพยาบาลและโรงเรียนสะก่อนโรงเรียนเด็กน้อยสะก่อนเนาะส่วนเฮือนคนก็แล้วแต่จะช่วยตัวเองได้แนวใดซึ่งว่าการเปลี่ยนอากาศแบบฮ้อนหนาวหนาวฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวหนาวแบบนี้นี่จะเหตุให้ผู้ที่สุขภาพอ่อนแอบ่แข็งแรงหันกระทบเพราะฉะนั้นมีคนเสียชีวิตเพิ่นว่าหลายพันคนเด้อยู่ยุโรปนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะประเดี๋ยวเฮามาเบิ่งพยากรณ์อากาศสำหรับ6-7 มื้อที่จะมาฮอดนี้เนาะมื้อนี้เนาะ showers increasing หมายความว่าจะมีฝนฝอยและเริ่มมีฝนฝอยอุณหภูมิเฉลี่ยแม่น20องศาสำหรับมื้ออื่นเพิ่นว่าฝนจะเริ่มซาเม็ดลงแต่ว่าจะมีลมเด้อท่านผู้ฟังมื้ออื่นอุณหภูมิ19องศาคันมีลมนี่ก็ดีอย่างนึงซักเครื่องแห้งได้ล่ะลมมันพัดเนาะวันอังคารซันนี่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันเลยอุณหภูมิสูงสุด21องศาและจะบ่มีฝนไปจนฮอดวันศุกร์พอฮอดวันเสาร์จึงจะเริ่มมีฝนขึ้นมาอีกเนาะสำหรับวันพุธท้องฟ้าจะมีเมฆหมอกปดบังเป็นบางส่วนอุณหภูมิ21องศาวันพฤหัสท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเลยอุณหภูมิ10-20องศาบ่มีฝนและวันศุกร์ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสซื้อกันซันนี่เด้อท่านผู้ฟังซันนี่อุณหภูมิ8-20องศาเมื่อมาฮอดวันเสาร์จึงอาจจะมีฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่า2ข้างอุณหภูมิ19องศาตามเบื้องหน้าก็โอเคจะอยู่ในระหว่าง19-21เนาะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับแมนและดูหนาวซึ่งเฮายังอันนี้อยู่เพียงแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนี้หัน5:00 ครึ่งก็มืดตึ๊บละเนาะมือกลางเว้นมือเฮ็ดเวียงมือเฮาไปเที่ยวไปลิ่นไปเที่ยวเฮ็ดเวียงเฮ็ดหยังก็สั่นลงแต่อีกจักหน่อยสัปดาห์สิอย่างที่พวกเขาเคยหู8:00ยังฟ้าแจ้งจังปางอยู่ฮอดตอนนั้นก็จะต้องได้เปลี่ยนโมงอีกเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศของมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ทานหนึ่งอีกก็บ่แม่นอื่นไกลดอกแม่นไผเนาะคนที่3นี่ขอเชิญกล่าวสบายดีต่อท่านผู้ฟังเด้อ
1: ก็มาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เนาะเริ่มที่เวลา10:00ถึง12:00 2:00เต็มๆไปได้ท่านผู้ฟังปรากฏว่ารายการอากาศพยากรณ์อากาศก็ได้บอกไปแล้วเนาะแต่ว่าสิว่าในกะยาละข้าพเจ้าคิดว่าปีนี้คือว่าหนาวหลายคนก็ว่าโอ้ยเฮาอยู่กับตัวนี้มาหลายปีแล้วแต่ละปีตัวก็จมจะหนาวเพราะว่ามันเฒ่า

0: ขึ้นเพื่อจริงมันก็หนาวทั่วเก่าแล้วเนาะเออเฮาอยู่นี่อ่ะก็บ่เป็นหยังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ครับแม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็มี3คนในห้องทรงมื้อนี้แต่ว่าเฮามีแขกพิเศษมาเยี่ยมยามเนาะเออแล้วเฮาจะเชิญเพิ่นเข้ามาสอบถามเล็กน้อยโอ้ล้มกันเล็กน้อยบ่ฮู้ว่าน้องตุ้ยจะมาบอกมื้อนี้รู้สึกว่าถือว่าทานไซเนาะทานไซท่านผู้ฟังจะได้ฮู้เพิ่นแนะนําทานไซหรือว่าชื่ออังกฤษแม่นไซเหมือนปรากฏว่าทานไซนี่ถ้ามาเพิ่นฮอด 9:00 น. ปั๊บเป๊ะบ่มีหลุดเป๊ะเพิ่นจะมาฮอดโลด10:00 น.เนาะ10:00 น.เป๊ะจะมาฮอดโลดมื้อนี้บ่เห็นได้ยินว่าอาจจะมีธุระส่วนตัวน้อยนึงแต่ก็บ่เป็นหยังเพิ่นบ่มาก็สงใจมาอยู่ดอกเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงม่วนๆจักเพลงนึงแล้วเฮาในขั้นต่อไปจึงจะได้แนะนําแขกพิเศษของเฮาหลังจากที่เว้าข่าวล้มกันเล็กๆน้อย
2: ๆจ้ะอันนี้เพลงนี้ต่อไปนี่แม่นยาเสื้อผู้ชายเพิ่นว่าเอ้าเป็นเรื่องของเพลงเด้อฟังอย่าซื้อไปใส่จริงใส่จังยาเสื้อผู้ชายม่วนๆจากทีมงานวิทยุลาวจำปาจ้ะ
3: Ninety-nine point nine.

0: 89.9 FM
1: เจ้ายาสือผู้สายว่าเส้นพันว่าจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงมวลๆเนาะจากนักห้องสุภาพสตรีซื้อเพิ่นครับเจ้าชื่อบ่ได้เป็นเพลงคลาสสิก
2: เพลงเก่าที่สุดหมายถึงว่า
1: จ้ะ
2: วิทยุเฮานี่ก็ส่วนมากละคนก็ว่าคือเบา AI มาออกได้ส่วนมากเฮาก็มีแต่เพลงคลาสสิกเนาะก็เลยเอาแต่เพลงคลาสส
1: ิ
2: ก
1: AI นี่ย่านจ้าผู้จัดรายการนี่ตกกระป๋องนะแม่ตา
2: บ่เพราะว่า AI นี่เฮาก็สิแล้วออกอยู่ขันจะไปแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาที่ว่าเฮาเคยเว้ากันแต่ทิศแล้วนี่น้องลุงดาวก็สิเจอได้เนาะกับนี่ว่า
3: เจ้าน้องตุ้ยเป็นผู้ค้นคว้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี้การที่จะคนทั่วไปจะเอาเพลงที่ว่าเขาแต่งไว้แล้วมีค่ายเพลงเป็นอย่างที
1: ่
3: ป
1: ี
3: ที่เปลี่ยนแล้วมาเฮ็ด AI หั่นนะคาเวอร์โดย AI หั่นเดี๋ยวนี้ยากขึ้นเพราะว่าตอนจะเอาเพลงมาเฮ็ด AI มันจะมีการถามอย่างคักแน่ว่าเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บ
2: ่
3: เออเพราะว่ามันสิมีการฟ้องห้องกันนี่แต่ก่อนสิฟ้องไผไปฟ้อง AI มันก็บ่มีตัวตนแต่ว่าผู้เฮ็ดหั่นผู้บังคับผู้สั่งให้ AI เฮ็ดหั่นมันมีตัวตนเนาะแล้วก็มีกฎหมายออกมาอยู่ในออสเตรเลียเฮานี้บาง 2-3 เดือนก่อนนี้ซึ่งดวงดาวเคยเอามาอ่านให้ฟังหั่นแม่นปกป้องสิทธิของคนที่มีผู้อื่นเอารูปของโตไปเฮ็ดรูปที่ละมก
2: เจ้า
3: บ่สมบ่สมควรที่จะเอาออกมาเอาหน้าของผู้นั้นมาใส่
1: ครับ
3: รูปห่างของอีก
2: แต่ว่าน่ะได้ยินข่าวใหม่ๆนะแบบว่าอยู่ใส่ไม้ถือไม้เรื่องโซเชียลมีเดียนี่ล่ะแล้วบริษัทของFacebook ของ Meta นี่นะ
3: แพลตฟอร์มมันนี่
2: แพลตฟอร์มของมันนี่ถือกับไม้เกือบ 5-6,000 600กว่าล้าน
3: เพราะว่าปล่อยให้มันออก
2: เจ้าเพิ่นว่าพอเพิ่นปล่อยออกไปโดยที่ว่ามันเอฟเฟคพวกที่ว่าคนนมบ่สมควรสิเอาออกแบบว่าลามกบ่แม่นหยังทุกสิ่งทุกอันที่ว่าบ่เหมาะสมกับพวกที่ว่าอายุน้อยๆนะแต่ว่าเฮาโชคดีว่าในออสเตรเลียเฮานี่แม่นเพิ่นห้ามเด็ดขาดมันมีกฎหมายโดยเฉพาะแม่นครับเพิ่นจะคิดว่านี่มีแต่โอซาล
3: ีต่ำกว่า16ปี
2: แม่นตัว
3: บ่ให้เปิด
2: แม่นบ่ให้เปิด
3: บ่ให้เปิดแอคเคาท์ของตัวเอง
2: แม่นเฮาคือว่ามีแต่ประเทศเดียวที
3: ่เฮาเริ่ม
2: เฮาเริ่ม
3: แต่ว่าเฮาได้ไป UN แล้ว
2: จ้ะ
3: ไปเว้าให้อยู่ใน UN หั่นฟังแหละเพื่อให้ประเทศอื่น
2: อธิบายให้ประเทศอื่น
3: แม่นว่าเฮาเฮ็ดจังได
2: ๋เดี๋ยวนี้ก็จังว่าพวกเมตาเพิ่นให้ก็เลิกเดี๋ยวนี้แม่นพวกประเทศสเปนบ่แม่นหยังถือฟ้องข้าพเจ้าเบิ่งว่านี่ก็ได้อ่านผ่านๆไปน้อยนึงเนาะฉะนั้นก็ยังว่าขั้นต่อไปนี่ก็จังว่าเฮาสิว่าเรื่อง AI อีหยังนี่มันก็ต้องได้ถามเบิ่งว่าเจ้ามีลิขสิทธิ์แท้บ่บ่แม่นจะเอาเพลงนั้นเพลงนี้มาออกคาเวอร์โดยที่ว่า
3: บริษัทล่ะบริษัทที่มันมี AI เฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละมันบ่เฮ็ดเทื่อมันจะถามก่อน
2: จะถามก่อน
3: จะมีลิขสิทธิ์บ่อันนั้นอันนี้บ่ความหมายนะและอันดัง
2: ก็เป็นการดีย้อนหยังเพราะว่าเฮาให้เกียรติพวกที่ว่าเจ้าของเพลง
3: ครูบาอาจารย์เนาะผู้ประพันธ์เพลงเน
2: า
3: ะผู้ห้องเพลงทําอิฐเนาะ
2: แม่นแหละตัวนี้แหละข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้ให้เกียรติพวกที่ว่าเพิ่นแต่งเพลงแล้วก่อนเพลงสิดังขึ้นมานี่มันต้องใส่เวลาได้มั้ยยังนี่ฉะนั้นบ่แม่นเฮาสิอยู่บ่อยู่แล้วเก่ามาคาเวอร์แล้วออกให้มันม่วนกว่าเก่าเพราะว่า AI มันก็ต้องแน่นอน
3: เอามาออกเอาลงได้จักเทื่อคลิปลงได้จักเทื่อก็ได้เงินเด้
2: ก็ได้เงิน
3: อันนี้มัน
2: เข้าใจอยู่น้องเรื่องได้เงินแต่ว่าเจ้าหาเงินนําผู้อื่นโดยที่ว่าบ่ขออนุญาต
3: บางคนหั่นก็มีจุดประสงค์แท้คือกันกับเฮ็ดเพลงลาวนี่แม่นดีที่สุดแล้วแม่นเพลงเฮาลืมไปละเพิ่นก็เอา AI มาเฮ็ดให้ห้องใหม่ขึ้นก็ม่วนเพิ่นก็จุดประสงค์แท้ให้แม่นส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลาวหั่น
0: 99.9
3: เจ้าแล้วก็ห้องก็ม่วน AI หั่นน่ะนับมือห้องม่วนขึ้นแต่เก่าหั่นก็เสียงเพี้ยนไปเพราะว่ามันก็เจ้าเฮ็ดออกมาใส่สําหรับเพลงเสียงของเพื่อนบ้านเนาะตัวชอตัวรอตัวหยังซึ่งในเพลงลาวเฮาบ่ค่อยมีหั่นก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็เสียงไทยๆซึ่งว่าจะต้องมีลูกเอื้อนลูกหยังหั่นก็แต่ก่อนก็บ่เก่งเดี๋ยวนี้ก็เก่งแล้วเพราะว่า AI นี่เฮาบอกเนาะบอกว่าโอเคเปลี่ยนบ่นี่เด้อเทื่อหน้าก็จื้อจื้อได้เท่า AI นาง AI นี่
2: เฮาจะได้สมองแบบนั้นเด้เน
3: า
2: ะ
3: ก็ม่วนอันเสียงสูงปานใดก็ได้ปรี๊ดขึ้นไปคันแม่นเฮานี่มันเบรกอยู่ครึ่งกลางแล้วไปบ่รอดละเนาะคันต่ําหลายก็ไปบ่รอดสูงหลายก็ไปบ่รอดมนุษย์หั่นนะแต่อันนั้นมันก็แม่นเรื่องของมนุษย์ นะเรื่องของมนุษย์มันก็ต้องมีจุดบกพร่องมันก็ต้องมีอารมณ์แต่ว่า AI เนี่ยอารมณ์ก็เอาใส่ได้ให้ได้บ่แม่นบ่ใส่ได้
2: ใส่ได้บ่กลัว
3: เพราะฉะนั้นจึงว่าเริ่มจะมีการกวดขันแล้วก็กลับมาเว้าเรื่องที่ว่าเอารูปผู้อื่นมาลงโดยที่ว่าเอาหน้าผู้อื่นมาใส่ในรูปลามกรูปโป้รูปสัวรูปอีหยังที่ว่าจังเฮ็ดให้เสียหายหั่นแม่นกฎหมายคุ้มครองล่ะคุ้มครองแล้วมีการปรับใหม่มีการติดคุกและอย่าว่าโอ๊ยออกไปไผสิฮู้ออกไปใส่ซื้อปลอมซื้อหยังมันมาจากอันน่ะ PC หน่วยใด
2: จ้ะอันนี้มาจาก
3: คอมพิวเตอร์หน่วยใดแม็กตัวใดนํามาได้เนาะเขาเพราะว่ามันมีอันเดียวเท่านั้นในโลกมนุษย์มันจะมีแบบของไผของมัน
2: สนามพวกที่ว่ามีซอฟต์แวร์น่ะต้องระวังไว้ที่สุดถ้าเฮาใส่ซอฟต์แวร์แปลว่าถูกๆเอามาใส
1: ่
2: เพี้ยนๆแต่ว่าเฮาส่งออกไปเขาฮู้ว่าเอามาจะใส่แต่ว่าพวกที่ว่ามันเฮ็ดเนียนที่สุดเก่งที่สุดมันใส่Photoshop แบบราคาแพงเนาะสิเซาเป็นเดือนนึงเป็น100 200คือข้าพเจ้าเนี่ยสามารถปีนึงก็ยังเกือบว่า40ดอลล์บ่ได้ม
3: าแต่ว่าเมื่อส่งออกไปแล้วจะฮู้ว่าแรงที่ส่งมันเป็นคอมพิวเตอร์หน่วยใดนําได้เนาะเจ้า
1: จะว่าเว้ามาถึงจุดนี้ข้าพเจ้าก็อดออกความคิดความเห็นบ่ได้เพราะว่าตามเบิ่งอยู่ในน่ะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เลือกบอกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายส่วนหลายผู้หญิงเอาเพราะว่าตามที่ออกมาเป็นคําเว้าเรื่องผู้ชายผู้หญิงอีหยังนั่นแล้วเว้าแจ้งโพดเว้าความว่าแจ้งคนตัวอย่างไปนอนน้ํากันบ่จังซั่นจังซี่เออจังซั่นจังซี่ทางนั้นทางนี้เริ่มมีหลายข้าพเจ้าคิดว่าเรื่อง
3: ผู้หญิงผู้ใดมาเว้าแบบนี้ไปเว้าว่านอนน้ําผู้อื่นหั่นว่าหรือว่าจังได
1: ๋อ๋อเว้าแจ้งมัน
2: อ๋อแบบอันนี้
1: เป็นหอมเป็นคอเป็นอย่างนี้นะเว้าแจ้งแบบนั้นเนาะโอ
3: ้คํา
1: เว้าโพด
3: เว้าคํา
1: บ่ชื่อโพด
3: มันชื่อคําลามก
1: มันภาษาลาว
2: เพราะว่าเฮาหั่นบ่เคยได้ยินแบบภาษาแบบนี้
1: แม่น
2: ภาษาของเฮาเพราะว่าเฮานี่สงวนไว้แบบว่า
3: เฮ
2: าใส่สําหรับคําสุภาพเดี๋ยวนี้คนเฮานี่มัน100,000ประการ
3: แต่เฮาท่วงติงไปได้เด้
2: ได้
3: เขาสามารถที่จะแจ้งไปทาง Facebook บ่หรือว่าอีหยังกระยาที่เพิ่นออกหั่นว่าผู้นี้ค่อยขอแจ้งว่าเราเว้าซับลามกหรือว่าเอารูปลามกเฮาแจ้งไปได้แล้วเขาเจ้าก็จะเตือนผู้นั้นไปคือกัน
2: เพราะว่าคนเฮานี่มันกําลังได้ของใหม
1: ่แม่นครับ
2: แปลว่าได้ของหลิน
1: มันก็โพด
2: บ่ได้ของหลิน
1: เปื่อยโพดนะเฮาบ่เคยจังซี่ซั่นนั่นเฮ็ดให้ป่ะจนผู้เฮาเบิ่งเฮาจนอายก่อนผู้เว้า
3: เพราะฉะนั้นผู้ที่เฮาเสพ
1: ผู้ที่เฮาเสพ
3: เสพเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ว่าเบิ่งเพิ่นบ่ว่าฟังได้เพิ่นว่าเสพ
1: เสพ
3: เสพเรื่องมีเดียหั่นนะเฮาก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเฮาเบิ่งแบบนี้เท่าใดมันก็ปาเท่านั้นเด้
1: แฮงมาหลายจังล่าสุดที่ว่าเห็นมานี่เนาะผู้หญิงก็สิเห็นเนาะผู้หญิงก็มีผัวผู้ชายก็มีเมียแล้วไปคบเพศสัมพันธ์กันแล้วประชาชนไทยบ้านจับได้แล้วออกมาบ่มาส่งอันผู้ใดก็ปรากฏว่าคอปปี้เลยไปว่าอันน
2: ี้นะเพราะว่าตัวนี้หั่นมันจะได้คนก็ได้เฮียนฮู้คือกันกับการยิงกันอยู่โรงเรียนเนาะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะไปก็ฮู้ว่ามันนี่ตัวนี้เขาก็ปรากฏว่าเฮาคิดว่ามันก็ได้ผลพอออกมาประกาศปึ๊บโปรดว่าขอบ่ให้แซ่เรื่องน
1: ี้
2: เห็นบ่แล้วมันก็บ่มีหลาย
1: แล้วบ่พอแต่เท่านั้นผู้หญิงนอกจากความจริงของผู้คู่ผัวเมียคู่ผู้ชายผู้หญิงหั่นแล้วยังไปเอา AI แล้วเอารูปของแท้ๆแล้วมาดัดแปลงคําเว้าอีกบัดนี
2: ้ก็แม่นล่ะขึ้นน้อง
1: เออมาเฮ็ด
2: ขึ้นน้องดาว
1: อันนี้มัน
2: ขึ้นน้องด
1: าวได้ที่สุด
2: ว่าขั้นต่อไปหั่นนะ
1: แม่น
2: คนมันก็ต้อง
1: จักตัวใดเรื่องจริงตัวใดเรื่องปลอมบัดนี
2: ้ขั้นต่อไปมันก็คนได้เฮียนฮู้
1: แม่น
2: คนได้ตุ๊กตาใหม่ๆได้ของเล่นใหม่ๆก็อยากซอแต่ว่าคันใดดนไปแล้วก็ต้องได้เฮียนฮู้นํามัน
1: แม่น
2: แต่ก่อนเห็นบ่คนนี่อยากด่ากันมายังนั่นน่ะเอามาด่าใน Facebook
1: บ่แม่นหยังดอกมันสิหาเรื่องว่าเฮ็ดให้คนผิดกันหาเรื่องฮะใส่ผู้เกี่ยวคือจังซั่นจังซี่เป็นตู้หากันได้ง่าย
2: มันก็แน่นอน
1: จังเขาว่าอยากให้โอ้สิให้อยากให้เรื่องสืบข่าวนี่เนาะต้องได้เฮียนต้องได้อันนั้นเว้ากันคัก
3: เจ้าเพราะฉะนั้นมันมี2อย่างผู้ที่จะส่งข่าวออกไปนะให้ระวังเพราะว่าของฮู้ว่าแม่นไผเฮ็ดเจ้าสิใส่ซื้อปลอมกะยาถ้ามีคนเอาเรื่องเจ้าเพิ่นจะสืบกลับคืนได้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะมีหน่วยงานทางราชการของออสเตรเลียซึ่งว่าดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วนะให้ระวังและข้อสําคัญหั่นมันสิไปเฮ็ดให้หมู่เฮ็ดหยังล่ะอยู่ดีบ่ดีหั่นนะมันเรื่องของหมู่
0: 99.9
3: ก็อยู่กุ๊กกุ๊กหมู่หมู่ของไผของมันอยากเบิ่งก็เบิ่งมีเดียเลือกเบิ่งอันดีๆเพราะว่าถ้าเจ้าเข้าไปเบิ่งอันบ่ดีอันอื่นก็จะตามมาเป็นแพ้เพราะมันเป็นสายกันนะ
2: มันเป็นสายกัน
3: เออมันเป็นสายก
2: ันคันบ่เลือกได้มามันก็มาแต่เรื่องนั
3: ้นแล้วข้อสำคัญเฮาล้มกันมือก่อนว่าเฮาว่าเรื่องอย่างสำคัญที่เป็นความลับอย่าเว้าใกล้โทรศัพท์
1: แม่น
3: เพราะว่านางสิริเราได้ยิน
2: เพิ่นก็สอดฮู้สอดเห็นข่าวเจ้าก็บ่ดีใจนําเพิ่นลังเทื่อก็ได้แต่เขาบอกว่าจังสันจังสิสอดเข้ามา
3: อ
2: ย่างไรศิลปภาพไปบัดก่อน
1: บุญยิงลองคิดบึงไหมเขาคิดว่าเขาจะเห็นนั่นนั่นนี่หรือว่าเขามีปัญหาใดอันหนึ่งแล้วเขาว่าหรือว่าเขียนอย่างเล็กๆหน่อยๆขอความทรงเมสิตอย่างไปมันสิออกมารายการเกี่ยวกับเรื่องจังสันว่าโอ้ต้องจังสิโอ้ต้องจังสันลักษณะค่ายคือจังสิเนาะผัวเมียปิดกันนี่มันสิออกมาแบบนั้นผู้ชายสิเป็นจังซั่นผู้หญิงสิเป็นจังซ
2: ี่จะว่านั่งซีรี
1: ส์อันนี้แหละแม่นมันเก็บกับเอาข้อมูลที่เฮาเว้า
3: บ่แม่นว่าเฮาคิดละล่าเพราะว่าเฮาอาจจะสนใจล่ะเฮาไปยกตัวอย่างว่าอัญญาคําแสนอยากซื้อรถแว่นเน
1: า
3: ะอัญญาคําแสนก็เลยว่าเออเข้าไปเบิ่งเบิ่งรถแว่นนี่มันขายอยู่ไสแดถ้าหากว่าเฮาคลิกเข้าไปเฮาอยู่บ่อนใดที่ว่าเบิ่งดุลน้อยนึงหั่นนะ
1: จ้ะ
3: นางสิริเราจะจับจุดใดเลยว่าเจ้าสนใจเรื่องนี
1: ้
3: ก
1: ็
3: ขึ้นมาเป็นแพ้แล้วบัดนี
1: ้ท่านว่าว่าอยากซื้อรถแว่นเอาว่าคือแต่แล้วเนาะพาคณะไปเที่ยวบรูมาวเทนพอดีหม้อน้ําอันของรถแตกโทรหา NME โทรหาเจ้าของรถได้บัดนี้เจ้าว่าจังได๋อยู่ในโทรศัพท์เฮาขึ้นมาล่ะห้านเรเดียเตอร์ฟิกซิ่งบ่ห้านแปลหม้อน้ํารถอยู่หั่นอยู่นี่โอ้อันนี้มันเฮาบ่มีหยังเป็นความลับ
2: เลยเพราะว่านางสิรินี่เพิ่น
1: นางสิริเก่งหลาย
2: เพราะว่าเพิ่นอยากสะระแหน่น้อยๆน
1: ี่แม่น
2: จะน่าสิสั่งเพิ่นบ่ให้กินอันผักสะระแหน่เด้อนางอันนี้โอ้บ่ได้
3: เดี๋ยวนี้เว้าฟังความลับก็ได้อีกได
2: ้
3: แต่ว่าใช้เวลาน้อยนึงเวลาเฮาเว้าแล้วเอาไปแปลก่อน
2: น้องชื่อบ่อันตัวอันจิมินายบ
3: ่ Yes จิมินายเย
1: เ
2: ฮาล้มกันเรื่องจิมินายเนาะพระเจ้าก็เลยคิดสิบอกมาดามให้เพิ่นคุกนะให้กินมื้อนี้พอดีพ่อบอกหุงมันโลดเนาะ
1: เออ
2: ก็มาโอ้ยเพิ่นบอกเฮาอีกเพิ่นว่าอยากใส่หลายใส่น้อยนี่แล้วจะตามใจเขาว่าโอ้ยสิบ่บอกกูเกิดมาจนหัวเท่าบักแค่นี่กูต่ํามาบ่แห้งจังสิมาบอกเบิ่งดูความมันสารแน่เรานี
1: ่เนาะท่านผู้ที่เคารพมีหลายเรื่องสิมาล้มสู่กันฟังอ้าวเฮามาฟังเพลงอีกมื้อน
3: เจ้า
1: อ้ายจนละอ้ายจนน้องจึงลืมมาสั่นเพิ่นว่าอ้ายจนน้องจึงลืมมันสิเป็นจังได๋มาฟังม่วนๆจากที่งานวิทยุเราจำปา

0: 99.9 FM
1: เช้าสบายดีเพลงม้วนๆเป็นเวอร์ชันที่ว่าซาซาแดแต่ก็ฟังเป็นอีกแบบนึงเนาะก็ได้เพิ่นสิเป็นแบบธรรมดาสันดอกอ้าจนละตีน้องจึงเมินตังๆๆๆแบบลําบกกัดขึ้นแม่น
2: เนาะหลายคนก็คือสิได้ฟัง
1: ครับจะเว้าแล้วเพลงลาวลําลาวผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ไสอยู่มุมโลกใดกะฟังและเข้าใจมวลซึ้ง
2: เพลงเก่าๆสายแฟนเพลง
1: ฉะนั้นภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลขอฮ้องยะซูไปใส่เป็นคำหยาบเป็นคำด่าบ่เป็นคำห้ายพิษเถียงกันซะฟังบ่ม่วนเนาะก็ขอนําว่าซั่นซะเป็นจังได๋แล้วก็มีหยังอีกข่าวดี
3: ๆข้าพเจ้าจะอ่านข่าวตัวนี้ซะซึ่งเป็นข่าวยังเป็นทางการการเสียชีวิตของท่านไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นคิดว่าเป็นลูกชายกกเนาะลูกชายกกของลุงไก่สอนพรหมวิหารการนำระดับต้นระดับของประเทศศาสตร์อันนี้เป็นข่าวที่มาจากเพิ่นเอิ้นว่าที่มาของข่าวเป็นขอปอลอเนาะคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารเป็นประธานสภาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทางประธานทาง
1: ส
3: ภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้อสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องหวมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปปลาวได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วในวันในเวลา 11:38 ของวันที่8สิงหาเนาะมื้อนี้ก็แม่นวันที่9เนาะเสียชีวิตแม่นวันที่8สิงหา2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีเนาะถ้าจะเว้านี่แม่นลุงไก่สอนพรหมวิหารก็เสียชีวิตตอนอายุ71ปีด้วยลูกมะเร็งซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าอายุเพิ่นฮอดใกล้ใกล้เคียงกับพ่อเพิ่นเนาะเสียชีวิตนี่สหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแห่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห่งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปปลาวและศูนย์กลางแนวลาวสังสาสตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหา2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหา2026ที่สนามหลวงแจ้งข่าวโดยคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปปลาวที่มาเป็นขอปลอศูนย์กลางในลาวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารเนาะอันนี้ก็เพื่อให้อันหลายคนหายของใจข่าวก็ออกมาแต่3 4มื้อก่อนแล้วปรากฏว่าเพิ่นเจ็บหนักด้วยพยาธิที่ว่า เส้นเว้าง่ายๆอาจจะแม่นค่ะพระเจ้าคิดว่าจะแม่นเป็นมะเร็งในเส้นเลือดหรือหยังประมาณนี้แหละเพิ่นก็เจ็บป่วยมาเดือนแล้วเด้เพราะว่าเฮาได้พบตัวจริงของทานไสสมพรนี่ตอนไปประชุมหั่นนะโดยเฉพาะตอนเพิ่นเป็นประธานของศูนย์กลางในลอสังซานหั่นเพิ่นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นกันเองเว้าค่อยๆเว้าค่อยๆแล้วก็อันเพิ่นก็ฮู้ว่าอายุเพิ่นใหญ่กว่าดวงดาวนี่ประมาณ 2-3 ปีนี่แหละแล้วเพิ่นก็เว้านําเฮาอ้ายน้องอ้ายน้องแบบธรรมดาเพิ่นเอิ้นเพิ่นเองว่าอ้ายเอิ้นเฮาว่าน้องแล้วเป็นคนที่ว่าการนําบางทานหั่นจะท่าทางขึงขังเว้าจาแบบเฮาลมน้ํานี่ก็แบบขึงขังแต่ว่าท่านไสสมพรนี่เป็นคนบ่ถือโตสุภาพเรียบร้อยค่ะพระเจ้าก็มักนิสัยส่วนโตของเพิ่นส่วนเรื่องที่ว่ารักษานี่ก็คือจะบ่ห่างไกลจากพ่อ
1: คร
3: ับ ลุงก็สอนพรหมวิหารเนาะและปรากฏว่าอัญญายบุญญิงก็เคยได้พบเพิ่นตัวเป็นๆคือกันได้แม่นบ่อยู่สวรรณเขต
2: จ้ะเพราะว่าข้าพเจ้ากลับไปยามพี่น้องเนาะ
1: จ
2: ้ะด้วยความบังเอิญเพิ่นก็มาถามเฮาว่าเฮานี่เคยอยู่สวรรณเขตบ่เป็นหยังป่าเสียงแท้ๆแต่ว่าข้าพเจ้าเคยเรียนอยู่สวรรณเขตเรียนอยู่ลิเซสวรรณเขตสมัยโอ้พันกะร้อย70ปลายพุ่นแหละไปสนั่นก็ยังว่าก็ได้พ่อเพิ่นแล้วก็ได้ถามสบายดีกันธรรมดาจ้ะแบบคนอันนี้หมายถึงว่าคันเป็นขันผู้นำถึงขนาดนั้นเฮาก็สิบ่สามารถเข้าใกล้ได
1: ้จ้ะ
2: แต่ว่า
3: เพิ่น very approachable นะ
2: yeah.
3: มาถามเฮาเองอีกนะ
2: เ
3: ออยังเข้ามาถามเฮาเอง
2: ครับบ่เป็นแปลกเน
3: า
2: ะจ้ะ 99.9 จ้ะสำหรับเรื่องอุดมการแต่ละคนมันก็บ่คือกันเนาะข้าพเจ้าคิดว่าบางคนก็ว่าเออเป็นหยังต้องสนับสนุนการสนับสนุนนั่นบ่แม่นอันนี้แม่นเรื่องอุดมการของใครของมันเฮาต้องคิดว่าอยู่เฮานี่อยู่ในสภาพแบบใดอยู่ในสภาพแบบใดว่าคือบางคนก็ว่าโอ้เฮานี่ต้องสู่จนหัวฆ่านั้นตายเฮาข้าพเจ้าบ่สามารถสิว่าเออสิเอาหัวนี่ไปแล่นตำฟ้าตายคนเฮานี่เกิดมาก็ต้องมีแนวคิดแต่น้อยหนึ่ง
3: มัน
2: ว่าเรื่องมันอยู่บันได
1: เพราะ
2: คือทานทรัมป์มันเสร็จแล้วบางคนก็ว่าคอยต้องไปอยู่นั่งอเมริกาเดี๋ยวนี้คั่นว่าอเมริกาล่มเฮาสิไปอยู่ไสบ่มีบ่
3: เพราะว่าอ้าวอีกจัก2ปีก่อนหน้านี้ซะก่อนที่ทานทรัมป์จะขึ้นทรัมป์2นะว่าซั่นซะทรัมป์ฤดูกาลที่2นี่คนลาวอยู่อเมริกาเนี่ยบ่เคยคิดว่าจะได้ถูกเนรเทศออกจากประเทศอเมริกาบ่มีทางแหละ
2: อย่าเว้าถึงตัวนี้
3: แม่น
2: แต่ก่อนคนลาวเฮาบ่ดูถูกกันหรอกคันว่าคนลาวมาแต่อเมริกาเนาะโอ้ไซคอนี่บักใหญ่เลยข้าพเจ้าไปพ่อพี่พ่อน้องเฮาว่าเอ้าลุงยิงเจ้าคือบ่มีกูก็มีอยู่เด้โอ้ยมีก็ซ้ํากับหนวดอันกุ้งนี่เนาะเจ้าก็ได้ว่าซั่นคือบ่ให้มันใหญ่คือเขาได้โอ้ยโทษนี่มันก็สิตายแล้วเฮาซ้ําสิตาย
3: แล้วเดี๋ยวนี้หนาวจนบ่ฮู้ว่าไปตกอยู่ประเทศใดอีกได๋พูดพวกที่เพิ่นเนรเทศออกหั่นน่ะอาจจะไปตกอยู่ลิเบียอาจจะตกอยู่เซาท์แอฟริกาบ่ฮู้ชะตากรรมตัวเองเลยถ้าผู้ใดไปตกอยู่เมืองลาวหั่นอย่างน้อยก็ยังว่าเป็นประเทศของตัวเองแล้วบางคนก็บ่ได้เกิดอยู่ลาวอีกไปเกิดอยู่อเมริกาหรือว่าเกิดอยู่ศูนย์อพยพหั่นกับเมื่อลาวก็บงใต้งงเหนือเว้าลาวก็บ่สัตว์อี
2: ก
3: จักสิเฮ็ดจังได
2: ๋ซ้อมมาแล้วบางคนก็ไปเนาะไปอยู่อเมริกาโอ้เกือบ10ปี20ปีเดี๋ยวนี้การล่ากันก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าพวกไอซ์นําคันสิเฮ็ดตัวบ่เอาซะกรีนการ์ดแม่ยังเพราะว่าบ่เข้าใจนะแต่ว่าคนลาวเฮานี่เกือบหลายเปอร์เซ็นต
3: ์บ่เอาสัญชาติ
2: บ่เอาสัญชาติ
3: บ่คือออสเตรเลีย 99% น่ะ
2: แม่นเห็นบ่ตัวนี้ล่ะพาให้เขาจะบ่กล้าเว้าหลายเดี๋ยวนี้เขาเฮาก็บ่เป็นหยังเฮาก็สงสารคนเฮาคือกันอีต้นเฮานี่เกิด
3: แต่น้องได้ยินข่าวล่าสุดว่ามีหลายคนลาวหลายเด้ที่วอลันเทียร์กลับมาเองกลับจากอยู่ในรัฐอยู่ในอยู่ใส่เกาะที่ว่าคนลาวอยู่หลายๆนะ
2: เท็กซัส
3: แม่นเท็กซัสบ่อันนั้นแคลิฟอร์เนียบ่มีหยังหั่นน่ะกลับคืนเมืองเองเพื่อว่าสิให้มันง่ายแต่ว่ายังใดก็ดีกลับคืนเมืองหั่นบ่แม่นว่าสิได้สัญชาติลาวคืนเด้จะเป็นคนที่บ่มีสัญชาติหยังเทื่อถือบัตรจ้ะสำรองซื่อๆ
2: จ้ะอันนี้เฮาก็บ่เข้าใจเรื่องอันกฎหมายของเพิ่นเน
3: า
2: ะ
3: กฎหมายลาวนี่เป็นจังซี่ตามที่น้องได้ยินท่านน่ะท่านสุบันเนาะแต่ก่อนเพิ่นเป็นเลขา1อยู่หั่นเพราะว่ามีคนลาวหลายคนที่มาอยู่มาแบบหลักอยู่ว่าซั่นซะหลายปีเป็น9ปี10ปีบัดนี้อยากกลับอยากขอพาสปอร์ตคืน ลาวเพิ่นเว้าว่ากฎหมายของลาวหั่นแม่นเจ้าจะไปอยู่ประเทศใดก็ตามถ้าเจ้าเป็นประชาชนลาวจะต้องได้เสนอตัวกับสถานทูตถ้าหากว่าขาดตอนไปเลยบ่ติดต่อสถานทูตบ่หยังบ่หยัง7ปีแสดงว่าขาด
2: ลอย
3: เลยขาดลอยเลยถ้าหากว่าอยากกลับลาวอยากได้พาสปอร์ตลาวเป็นหยังคือนั่นต้องไปมีพี่น้องอยู่ลาวหั่นประกันเอาเด้แล่นตะคิตับพ่อบ้านตาแสงอันนี้บ่เว้าเฮาซะเฮาพวกเฮานี่แม่นๆพวกสัญชาติแล้วหั่นนะเฮาอันนี้แม่นพวกที่ยังเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าพาสปอร์ตหมดกําหนดแล้วก็บ่ได้ติดต่อสังสถานทูตเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วเพื่อบ่ให้มันขาดหั่นนะก็ต้องได้พัวพันไปทางกงสุลแผนกกงสุลของสถานทูตหั่น 99.9 เฮาก็จะบ่ได้แต่เพียงเท่านี้ฮู้แต่ว่าเกิดความรู้สึกเห็นใจคนลาวที่อยู่อเมริกาตอนนี้ถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกส่งกลับส่งเนื้อในเทศอีหยังส่งออกหั่นกับส่วนหลายก็เป็นพวกที่มีประวัติหั่นแหละแต่ว่าการมีประวัติหั่นเฮาต้องเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศหั่นเว้าว่าถ้าคนผู้นึงเนาะตับดวงดาวเข้าใจได้จะบ่ฟันธงว่าบ่ถูกหรือบ่แต่ว่าได้ยินแบบนี้ว่าถ้าไปอยู่ออกจากประเทศตัวเองเกิน10ปียกตัวอย่างว่าเฮาออกจากประเทศลาวอายุ10ปีไปอยู่อเมริกาจนฮอดอายุ45ปีเดี๋ยวนี้45ปีแปลว่าออกจากลาวมาแล้วหั่น35 ปี
2: 35ปี
3: และเฮาไปถูกจับค้ายาเสพติดบ่อันขับรถไวบ่อีหยังบ่ก็ตามแต่เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องคริมินอลหั่นนะผิดกฎหมายอาญาหั่นตามกฎหั่นละแม่นว่าผู้ที่เฮ็ดให้ผู้นั้นกลายเป็นคนเฮ็ดผิดกฎหมายหั่นนะและมันประเทศที่เขาเจ้าอยู่เพราะว่าอยู่หั่นออกจากประเทศตัวเองหั่น10ปีแล้วเด้โดยเฉพาะคันออกไปแต่น้อยเนาะแล้วก็บ่ฮู้หยังแล้วก็สิไปเป็นอสัญญากรได้จังได๋เรายังน้อยแต่ว่ามาอยู่ประเทศใหม่หั่นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมบ่แม่นหยังก็ตามแต่เฮ็ดให้เรากลายเป็นอสัญญากรเฮ็ดคริมินอลนะเพราะฉะนั้นแม่นประเทศนั้นจะรับผิดชอบบ่แม่นว่าเจ้าต้องส่งกลับประเทศเก่าเจ้าพอมาอยู่นี่หลายปีแล้วกาย10ปีแล้วว่าซั่นซะแต่ว่านี่ก็เป็นกฎหมายสากลซึ่งว่าลึกแลบซึ่งปัจจุบันนี้แม่นภายในลิ้นกฎหมายเดี๋ยวนี้เอ้าเฮาถามเบิ่งฮะแม่นภายในลิ้นกฎหมายบ่มีเลยกูอยากยิงกูก็ยิงกูมีปืนใหญ่กูก็ยิงกูมีเงินลบกูก็เอาไปถล่มหมู
2: ่
3: พวกอยู่หั่นเอ้ากูก็เอาออกมาคือกันได้มีหยังนี่สุกเสื่องไว้แต่เดินเอามาโซกันเลย
2: ก็คือเอาหัวล่ะว่าบ่แม่นเฮาดูถูกว่าคันหน้าตัวบ่คันนั้นคันนี้แต่ก่อนก็ยังว่ามีการพูดผู้ใดน้อย
3: มีตำรวจโลกว่าซั่นซะแต่ก่อนนั่น
2: เดี๋ยวนี้มันเฮาเบิ่งแหละมันมีบ่
3: จักเป็นหยังจักแม่นหยังต่อหยังเลยบ่ฮู้เดี๋ยวนี้นะ
2: การเว้าการจาของพวกผู้นําก็ยังเว้าไปแบบโลเล่แบบมันนี่อันน่ะเพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปฉะนั้นคันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเฮายังสิฟังเลิกอยู่ในหันบ่เฮาอยากถามผู้ที่ว่าคอมเพลนให้พวกเฮาหั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเฮาเว้าความเดียวหั่นน่ะมันออกไปต้องเห็นหมดทั่วโลกนะ
3: ภายในวินาที
2: ภายในวินาทีปิ๊บออกไปหมดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนเฮายังสิฟังเลิกอยู่ในความที่ว่ายังเป็นนั่นมูลเข่าอยู่คือเก่า
3: เจ้าเนาะมันก็จักสิว่าแนวใดเนาะตื่นขึ้นมาเนาะอันนี้ก็โลกเฮาก็เปลี่ยนแปลงไปตามทันทรัมป์เนาะกลางคืนก็บ่นอนเขาว่าอันดึกแล้วก็บ่นอน 3:00 น.ยังลุกมาโพสต์อยู่เว้าแล้วก็เขียนก็ผิดก็ถูกอีกได้สเปลลิ่งหั่นน่ะบางเทื่อก็เขียนไปบ่เป็นความเว้าไปเว้าไปอันเพราะว่าเพิ่นมันดึกแล้วหั่นน่ะและอายุก็แก่แล้วเฮาจะต้องได้พักผ่อนเวลาเพิ่นไปประชุมเป็นหยังเขาก็ทายรูปเราหั่นแหละว่าเราใส่แนปี้เพราะว่าเสือมันปกไว้มันเป็นของอยู
0: ่
3: บ่แล้วก็มันออกข่าวอยู่ในนี่เด้และเพิ่นอันท่านทรัมป์หั่นอายุแก่ปานนี้แล้วควรจะนอนพักผ่อนนอนหลายๆเฮาเป็นผู้เฒ่าแล้วหั่นนะบ่เว้าเพิ่นแหละเฮานี่นะเลข6ซื่อๆนี่นะก็ยังเมื่อยก็ยังต้องนอนและโลกหั่นก็พวกไซคาทริสต์ต่างๆของโลกก็รวมหัวกันมาวิเคราะห์วิจัยว่าเพิ่นหั่นสติแตกว่าซั่นซะเว้าหยังเฮ็ดหยังตื่นนอนขึ้นมาเอ้าเว้าแนวนึงลงจากเตียงฝากซ้ายมื้อหน้าลงจากเตียงฝากขวาก็เว้าไปอีกแนวนึงเฮ็ดให้โลกหัวปิ๊นๆแล่นนําเพิ่น
2: เพราะว่าโลกเพิ่นต้องแล่นนํา
3: คือว่าแล่นนําความเว้าของเพิ่น
2: แล่นนําความเว้าเพราะว่าเพิ่นเป็นประเทศที่ว่าใหญ่ประเทศที่ว่ากรรม กรรม
3: แต่ก่อนก็ถือว่า number 1 numero 1นะแต่ก่อนนะอืม
1: ขอเวลาฟังเพลงมวนๆ
3: เจ้าฟังเพลงมวนๆล่ะ
1: ใส่มา
3: เฮาจะในตั้งที่2เฮาจะได้เชิญแขกพิเศษเข้ามาให้โอ้ล้มกันลิ้นหน่อยนึง

0: ไปใส่มาว่าเส้นอันนั้นเป็นเรื่องของเพลงเนาะท่านฟังที่เคารพบนบน 99.9 แม่นเป็นเรื่องเพลงและเพลงเราลำลาข้าพเจ้าเว้าแล้วพูดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่กำมวลไปใส่มาว่าเส้นเด็ดไปใส่มาไปค่ายมามีนักห้องหญิงนักห้องแซ่บนักห้องนิ่งหญิงปรากฏว่าดาราเพชรเน
1: า
0: ะซ้ายนี่คือสิบ
1: บ
0: ุจือแต่ว่าแน่ใดก็ตามมวนแล้วก็แล้วกันอ่ะตอนนี้กับเวลากับใกล้ใกล้สิฮอดบ่ทันแม่นตั้ง2
2: ยังเถื่อใกล้หากก็ 10:53 นาทีเฮายังโอ้ลุ้มกันได้เล็กๆน้อยๆเนาะเมื่อฮอด10:58 นาทีเฮาจะเข้าสู่รายการสถานีแล้วก็หลังจากนั้นจะเข้าสู่ตั้งที่2และเฮาจะได้เชิญแขกพิเศษของเฮา
0: ต้องเข้ามาสัมภาษณ์
2: ว่ามีคนได้มาเยี่ยมอย่างมาโอ้ล้มจะสู่ว่าสัมภาษณ์ซะมาโอ้ล้มเรื่องประสบการณ์ของเพื่อนที่มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าเฮาก่อนจะฮอดนั่นเฮายังมีเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีข้าพเจ้าเปิดอันนี้ขึ้นมานี่นะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่ก็บ่ม่อมเห็นทานทรัมป์นี่แหละก็สิเว้าซะน้อยนึงแต่บ่แม่นเรื่องให้แฮงปานใดก็สิว่าให้แฮงก็บ่แม่นบ่ให้แฮงก็บ่แม่นเดี๋ยวนี้ทั้งศาลศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหันได้ออกมากฎหมายได้ออกคำสั่งว่าให้เพิ่นยุติการที่ว่าเพิ่นจะอีหยังเฮ็ดใหม่ห้องวิ่งหนึ่งของทำเนียบขาวเพิ่นจะไปเฮ็ดเป็นห้องบอลรูมหั่นนะจะใส่งบประมาณประมาณ400ล้านบ่บ่แม่น
1: เป็นห้องประชุม
2: เป็นห้องประชุมห้องเวียกของทางการแม่นหยังแหละเพิ่นมั่งสร้างให้มั่งแล้วเพิ่นจะมาเฮ็ดห้องบอรูมตัวนี้หั่นแม่นจะใช้เงินงบประมาณของประชาชนสหรัฐอเมริกาประมาณ400ล้านเหรียญและทางศาลเพิ่นก็มั่งแดนแล้วเด้บางบอนมั่งไปแล้วสั่งว่าให้ยุติเหตุผลหยังเหตุผลว่าประธานาธิบดีที่เข้ามาอยู่ทำเนียบขาวบ่แม่นเจ้าของทำเนียบขาวแม่นผู้เซาเทนเนอร์แม่นผู้อาศัยอยู่สัวขาวสัวขณะที่เฮาอยู่ในตำแหน่งหั้นบ่มีสิทธิ์ที่จะไปมั่งไปแปลงไปหั่นไปนี่ถ้าจะแปลงจะมั่งมันเป้มันเพจะต้องผ่านคองเกรสก่อนคองเกรสอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่นี่ข้างห้องว่าพาร์ลิเมนต์เฮาส
1: ์
2: เนาะแปลว่าเป็นสภาแหละแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ผ่านข่อยยังเฮ็ดข่อยก็เฮ็ดสิมาเฮ็ดเป็นเป็นบอลรูมเป็นบอลเต้นล้ำเป็นบอลปาร์ตี้หั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งว่าให้จบเนาะเพราะว่าเรื่องทานทรัมป์นี่มันก็หลายอย่างบ่สุดจักเทื่อบางคนก็ว่าเพิ่นสลาดได้เพิ่นเฮ็ดหยังก็ได้แต่มีหลายคนบ่ฮู้ว่าทานทรัมป์นี่เกิดมาอยู่บนกองเงินกองคำเพราะว่าพ่อของเพิ่นหั่นนะแมนได้สร้างคุณทางคุณมีไว้ให้แล้วโดยเฉพาะในเรื่อง real estate มีเหือนมี 99.9มีเฮือนมีบ้านมีหยังให้คนเซามีหยังหลายๆแล้วเพิ่นมาเฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเด้จริงเดี๋ยวนี้แม่นลูกชายกับลูกสาวนางอีวังกากับอันจูเนียร์อันเฮ็ดเขาเจ้าลูกชายลูกสาวนี่เก่งเรื่องธุรกิจเฮ็ดฟื้นขึ้นมาหลายอย่างแล้วก็ทานทรัมป์นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเว้าเพิ่นเคลมว่าเพิ่นเองเป็นนัก
0: ธุรกิจ
2: negotiator นักต่อรองที่ว่าเก่งที่สุดคือกันกับปัจจุบันนี้ก็ต่อรองกับทางอิหร่านก็มุ่นกันยับกันไปเลย3ประเทศยับเยินบ่แม่นแต่3เด้อเมริกาก็ยับเยินทางด้านเศรษฐกิจอิหร่านก็ยับเยินมาแหละหลายๆบอนคนจนสิบ่มีบอนอยู่แล้วที่บอกอิสราเอลก็เพพังไปหลายเติบฮู้บ่ออกมาแล้วก็ยังประเทศประเทศอ่าวหั่นอีกเนาะพวกที่ว่าจอร์แดนบอซาอุบอกาตาบออีหยังหั่นบ่ได้ที่มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาหั่นกำมุนออย
1: เจ้าก็อยู่ยาก
2: ก็อยู่ยากว่าซั่นซาเนาะ
1: ฉะนั้นก็สร้างปัญหาหลายที่สุดเนาะสำหรับแต่ก่อนเฮาก็มีสงครามแถวเอเชียเฮาเนาะแปซิฟิกก็ว่าเฮานี่ก็โอ้ถือทำลายที่สุด
2: เดี๋ยวนี้ก็มันสงครามเศรษฐกิจอีกบ่แม่นแต่ว่ายิงกันเด้สงครามเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ว่าสิฮื้อฟื้นเรื่องการเก็บภาษีอีกเอ้าพอดีเฮาจะเข้าสู
0: ่
2: รายการสถานีและจะเข้าสู่ตั้งที่2ของรายการฟังเพลงนึงและจะโอลมกับหลานที่มื้อนี้เข้ามาเป็นแขกพิเศษของเฮา
0: จ้ะแม่นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเฮาสิไปเข้ารายการของทางสถานีอีกบ่ดน ประมาณใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็มาฟังเพลงม่วนๆเนาะเพลงม่วนๆนั่นแม่นเพลงชื่อว่าไผมีหัวใจฮักแท้เนาะป้าชื่อตั้งเพลงลาวซื่อๆก็ยังม่วนอยู่แล้วคักอยู่แล้วเสื้อผู้ไปร้องเนาะคันถือผู้ห้องดีก็แห้งม่วนไปตื่มบ่ว่าผู้หญิงหรือไผมีหัวใจฮักแท้
1: ข้าพเจ้าเคยไปร้องนะ
0: ครับ
1: ม่วนหลายจนน้ำตาตก
0: เอ้าพอดม่วงพอดีเข้ารายการสารThis is it. The real deal. This
3: is Swan 99.9. If you use public transport, you've probably already downloaded our Community Radio Plus app, so you can enjoy this station on your commute. But a few listeners, like Sue here. Hi, Sue.
4: Do I know you?
3: Still haven't got around to doing it. Phone, please.
4: Okay.
3: See, now what you can do is you can listen to us on the go and help support us by sharing the station with your friends.
4: Uh-huh, okay.
3: It is that button there.
4: Oh, wow. Thanks.
3: No worries. So, get on board and download the Community Radio Plus app for yourself.
5: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.
6: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
7: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference. We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
6: St. John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. stjohnnsw.com.au.
8: On a game day, work day, school day, moving day, rainy day, you can ask, are you okay, any day, because life happens every day. Check in often and have regular, meaningful conversations with those you care about. Ask, are you okay, any day, because a conversation could change a life. Learn how to ask at areyouok.org.au.

0: Swa
1: 99.9เจ้าเพลงวันกลับผ่านไปเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนมือได้ผู้มาคุมแพนโนกับแบนอันใหญ่บุญยิ่งละอันใหญ่คำแสนออกไปพักผ่อนเขาเริ่มเฮ็ดเวียกแบบใส่วิธีการอื่นแบบว่าบ่ให้สเตรสเกินไปแบบว่ามีผู้เดียวจัดตลอด2ชั่วโมงมันก็ดนเกินไปเนาะและบัดนี้เขาจึงมาเข้าสู่รายการพิเศษทีมื้อนี้เขามีหลานที่มาจากสปป.ลาวมาในนามวีซ่านักศึกษาเพราะฉะนั้นเขาได้เชิญเพิ่นเข้ามาห้องทรงและจะขอให้หลานแนะนำตัวเองว่าชื่อหยังเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็แจ้งชื่อเจ้าของ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านและแขกทั้งหลายที่เข้ามาฟังรายการเรดิโอจำปาทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและทางนอกข้าพเจ้ามีชื่อว่าประกาศสิทธิ์หรือเอิ้นสั้นๆว่าดรีมเนาะเป็นนักศึกษา
1: เจ้าเอิ้นว่าลานดรีมซะดรีมนี่แม่นความฝันนี่ตัว
2: แม่นล่ะ
1: คือสิแม่นพ่อแม่มีความฝันอยู่กับหลานนี่ล่ะเอ้าถือว่าเป็นภาระอย่างนักหน่วงที่มาเป็นความฝันของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะของพ่อแม่เฮาอยากถามว่าลานดรีมมาฮอดออสเตรเลียเดินปานใดล่ะ
2: ทิศนี้เป็นทิศเข้าทิศที่4ล่ะ
1: โอ้เข้าทิศที่4นี่ก็ถือว่าดนเติบได้เนาะ
2: เออต้องได้ปรับตัวพอสมควร
1: และลานดรีมเอิ้นดวงดาวว่าป้านี่แม่นจะต้องได้ถามอายุได้เพราะว่าท่านผู้ฟังล่ะคือที่ว่าดวงดาวหันยังน้อยๆอ่องๆบ่แม่นได้เออก็อายุเติบนึงละจึงอยากถามว่าลานดรีมอายุจักปีแล้วปีนี
2: ้โอ้อันอีก4มื้อก็สิเข้า20ปีแล้วป
1: ่ะอ๋ออีก4มื้อเอาห้องเพลงอวยพรก่อน

0: to you เอาขอให้สุขสันต์วันเกิดแล้วก็สุขภาพเข้มแข็งมหามาเฮียนก็ขอให้ได้รับผลสำเร็จเนาะเพราะฉะนั้นอยากถามว่ามาตั้งเกือบ4อาทิตย์นี้ได้ไปใส่แดแล้ว
1: มาอาทิตย์แรกๆกันป้าเพิ่นได้พาไปซินนี่ฮาร์เบอร์บริดจ์เนาะแล้วก็ออเปร่าเฮาส
0: ์แลนด์มาร์คเลยปาทิวานี่ก็หมายถึงดวงดาวนะเพราะว่าเพิ่นมาพักอยู่บ้านเฮาซั่วคราวเจ้าแล้วไปใส่อีก
1: ไปซอกเบิ่งพักซอกเบิ่งสถานที่ที่คนส่วนหลายที่เดินทางปาเพิ่นก็สอนใส่บัสใส่เทรนไปนั่นไปนี
0: ่โอเคไปว่าการเดินทางทั้ง public transport นี่บ่มีปัญหาแล้วแต่ไปเบิ่งมาหลายบอนเติบโดยเฉพาะไปเบิ่งแลนด์มาร์คที่เฮาเห็นแต่ก่อนก็สิเบิ่งก็สิเห็นแต่อยู่ในโดยเฉพาะของซิดนีย์เนาะเพราะตามฮู้นี่รู้สึกว่าลานดรีมนี่เคยมาออสเตรเลียก่อนหน้านี้แล้วครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้อายุยังน้อย

0: โอ้ยชูบอกได้จังไหนพ่อแม่ฟังดูพุ่นจะเครียด
1: บอกแล้วว่าความจริงเด็กน้อยเด็กน้อยเขาจะว่าความจริง
2: อย่างนึงเนาะแม่นแบบ multicultural มันมีหลายอย่างมีคนหลายประเทศมาอยู่ร่วมกันอยู่บนนี้นะแต่ก็ยังมีกลิ่นเป็นความเอเชียหลาย
1: เฮ็ดให้รู้สึกว่าเฮาก็บ่อยู่ห่างไกลจากประเทศลาวหรือว่าเอเชียหลายปานใดเนาะเพราะว่าพาลานดรีมไปคาบามาตานี่ก็สิรู้สึกแปลกตาแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเมืองเอเชียบ่เพราะว่าดวงดาวเคยพาหมู่ของดวงดาวผู้นึงเป็นคนออสเตรเลียนี่แหละแล้วเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่เขตบ้านเฮาเราลึงมาเรื่อยๆมาแถวคาบามาตาแฟร์ฟิลด์แม่นหยังลิเวอร์พูลนี่แต่ว่าพ่อแม่เพิ่นหั่นบ่เคยมาจักเทื่ออยู่เฟรนชิสฟอเรสต์และมื้อนึงเพิ่นพาพ่อแม่เพิ่นมายามมาฮอดละให้อัตตาไว้เด้อว่าซั่นเปิดออกมาอ้าวอันนี้บ่แม่นอยู่ฮ่องกงว่าซั่นก็ถึงขั้นนั้นเลยเนาะแล้วก็อันน่ะนอกจากว่าออสเตรเลียบ่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดและเกี่ยวกับแล้วก็เป็นมีระบบ multiculturalism หรือว่ามีความเป็นนานาวัฒนธรรมนั้นหลายสูงและลานดรีมมีความรู้สึกอย่างไรกับ attitude ของคนออสเตรเลียนทั้งคนผิวขาวและคนชนชาติอื่น
2: อย่างนึงเลยนะเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาทักทายเป็นเรื่องปกติน่าจะเป็นเรื่องปกติหลายกว่าบ้านเฮาเฮลโลไฮอย่างกันหลายกว่าสบายดีกว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาบาง
1: บ้านเฮาคันบ่ฮู้นี่บ่ถามกันแม่นบ่โ
2: อ้ยังย่านอยู่บ้านเฮาโอเคการทักทายคนแปลกหน้าหลายกว่าคนทางนี
1: ้เจ้าเพราะว่าอยู่นี่เฮาลึ่งเรื่องคนแปลกหน้าหั่นนะมันก็มีหลายแท้และอีกอย่างนึงดวงดาวจะถามอีกคำหนึ่งหรือสองคำถามแล้วก็จะหยุดฟังเพลงกันซะก่อนแล้วเว้าข่าวมาอย่างน้อยหนึ่งเขาจังมาต่อภาคที่สองอยากให้ลานดรีมเว้าถึงเรื่องความปลอดภัยว่าอยู่นี่เขาไปหันมานี่กลางค่ำกลางคืนนั่นนี่นี่นั่นหันรู้สึกปลอดภัยบ่
2: อย่างเดียวหู้เนาะออสเตรเลียนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกเนาะโดยเฉพาะซิดนีย์กับเมลเบิร์นตามทางตามถนนอย่างสิมีกล้องวงจรอย่างเสมอแม้แต่หมดไตตามทางนี่เขาก็ยังเห็นเนาะเจ้าหน้าที่โดยบ่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะจ้ะแม่ยามันคือแม่ยามไม่ยิงบ้านเฮานี่ยางผู้เดียวในบ่อนมืดๆตามซอยตามอย่างอยู่ประเทศเฮานี่มีความกังวลเนาะแต่อยู่นี่บ่ได้หายห่วงเลยเนาะ
1: อือโอเคก็เป็นฟีดแบคที่ดีแต่ว่าป้าดวงดาวอยากขอเตือนลานดรีมแล้วก็หมดทุกคนที่ฟังอยู่นี
2: ่
1: ว่าการที่ว่ามีความปลอดภัยเนาะ low crime rate rate ของการที่ว่ามีอาชญากรรมต่ํามันบ่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัย
2: 100%
1: ก่อนอื่นเมื่อเฮาจะต้องเอาตัวเฮาหั่นออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นต้นว่าอยู่ตามคุ้มใดเขตใดที่ว่ามีอาชญากรรมสูงหรือว่ามีการตีกันค่ะฟันลั่นแทงกันสูงเฮาก็ศึกษาเอาแล้วก็การเดินทางคือกันผู้ใดที่อยู่นี่จะฮู้ว่าถ้าเฮาขี่รถไฟตอนกลางคืนเฮาจะต้องไปนั่งตู้ที่มีไฟสีฟ้าแต่ blue light หรือว่าตู้ที่ใกล้คนขับเพราะว่าถ้าเกิดหยังตัวนี้มันง่ายก่อนเฮาแจ้งได้ง่ายอย่าไปนั่งตู้ใดที่ว่ามีเฮาผู้เดียวถ้าว่าเฮานั่งไปกลางคืนดึกๆล่ะคนเต็มตู้ล่ะเขาเจ้าลงเบิดนะยังเฮาผู้เดียวเฮาก็ลงน้ําเขาล่ะฮีบแลนไปเบิ่งตู้ใดมันมีคนหลายเฮาก็เข้าไปนั่งเพื่อจะปลอดภัยแม่หญิงแม่ยาคือกันอีกอย่างนึงที่นักศึกษามาส่วนหลายเนาะอันนี้ก็เป็นข้อฝากไปกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีลูกมีหลานมีหยังมาเฮียนหั่นนะมันจะเป็นประโยชน์เฮาก็เคยได้บอกพวกนักศึกษาว่าเวลาไปลิ่นไปเที่ยวไปไสก็ตามมานี่มันก็ต้องเฮียนแล้วมันก็ต้องมีไปลิ่นไปเที่ยวเนาะไปผับไปนั่นไปดื่มแม่นหยังหั่นนะขอให้ระวังเรื่องการดื่มถ้าหากว่ามีคนที่ฮู้กันหรือบ่ฮู้กันก็ตามแต่ถ้าฮู้กันบ่เลิกบ่แม่นญาติพี่น้องเฮาหมู่กองใกล้ชิดหั่นเวลาเขาเจ้าซื้อน้ำมาให้เลี้ยงกันหั่นนะมาภาษาอังกฤษว่า shout เนาะภาษาอยู่นี่ว่า okay I shout the team I shout everybody หมายความว่าเฮาเลี้ยงได้หั่น shout บ่แม่นห้องได้แปลว่าเลี้ยงถ้าหากว่าเฮาจะปะจอกเหล้าจอกน้ำมาเกี้ยงหรือแม่นแต่

สิเป็นป๋องน้ำดื่มก็ตามถ้าเขาไปห้องน้ำห้องอย่างจะต้องให้มูลที่ใกล้สิทธิ์ไว้เนื้อเสือใจเบิ่งไว้จับไว้หรือบ่ดังนั้นเขากลับมาเขาจะบ่ดื่มอีกเพราะว่าบ่หู้เด้หู้หน้าบ่หู้ใจอาจจะคนโตอยู่ทั้งข้างถ้าวิภัยเบิ่งเอานั่นอันนี้มาหยอดใส่เนาะจะเห็นให้เขาหมดสติไปของที่เราวางตัวเล็กน้อยแบบนี้เนาะบ่ไปในเขตที่เสี่ยงบ่เอาตัวเองไปในเขตที่เสี่ยงขั้นไปบ่ย่างคนเดียวเขาจะไม่มูเป็นอย่างย่างเป็นกลุ่มหรือว่าดื่มนั่นกินนั่นกินนี่ให้ระวังเท่านี้เขาก็ปลอดภัยไปแล้ว 50% เนาะอันนี้ก็ผู้ใดที่มีลูกหลานมาแล้วก็อย่าลืมว่าพวกวัยรุ่นที่มานี่วัยรุ่นบ่ว่าแต่ใดบ่อยู่ในอีสานมักเสี่ยงหลานดื่มเองก็สิฮู้ผ่านการเป็นวัยรุ่นมาบ่ดนอันใดที่เสี่ยงมากโดยที่บ่ได้คำนึงถึงว่ามันจะมีอันตรายต่อเฮาหรือบ่เอ้าคำถามนักๆก็จะหยุดแต่เพียงเท่านี้ซะก่อนและเฮาก็ได้ฟังเนาะจากผู้ที่เป็นสาวหนุ่มเป็นนักศึกษามาเฮียนอยู่นี่ว่ามีความรู้สึกแนวใดและอยู่ในตั้งที่2อันรอบที่2ของการสัมภาษณ์จะถามลึกลงไปอีกน้อยนึงเอาล้วงลึกว่าเพิ่นมาเฮียนหยังและเป็นหยังจังมานี่ละเป็นหยังคนจังมีความสนใจอยากมาประเทศออสเตรเลียเพิ่นเอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียเด้ยานี่เนาะแล้วก็เฮาเอิ้นตัวเองว่าออสเตรเลียแต่เพิ่นเอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียออกเสียงเป็นแบบฝรั่งฝรั่งก็เอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียเขาจะฟังเพลงให้ลุงบุญยิงเปิดเพลงหนึ่งม่วนๆซะก่อนแล้วจึงมาโอลุมกันต่อเจ้า 99.9

0: 99.9 จ้าแม่แล้วเพื่อการลืมเนาะสนั่นกากับเขามาหาส่วงร้านสาย Dream เนาะ
1: ร้าน Dream ร้านความฝัน
0: ร้านแห่งความฝัน
1: ร้านสารฝัน
0: ร้านแห่งความฝัน
1: แต่ว่าก่อนจะมาถามว่ามาสืบต่อโอลุมกับร้าน Dream อยากจะขอแสดงความยินดีต่อ2ครูพ่อแม่เนาะครูที่1ก็คือทานเวียงสมัยเทพสุรินทร์และยะนางพิมพ์ภรรยาเพิ่นได้ลูกไพ่อิมพอร์ตอีกต่างหากอิมพอร์ตมาแต่ญี่ปุ่นจะมาฮอดในไวนี่แหละตอนนี้กำลังพ่อแม่ตื่นเต้นใหญ่ไปจากเมียนเฮือนเมียนซานก็ทึกคึกโคมเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าเองกับไม้ผู้แพงกลับไปซ่อมเพลงเพื่อว่าฮอดมือและเพิ่นก็สิเฮ็ดน้อยๆระวังครอบครัวมีการเสพดนตรีฟ้อนลำวงเป็นอย่างนี้แหละปรากฏว่าลูกไพ่ที่จะมานี้เนาะลูกซ้ายไปอาจจะไม่ไปเหตุการณ์เลยเป็นอย่างอยู่ญี่ปุ่นละพ่อกันเดี๋ยวนี้ว่าสิมายามมายามอันเหมือนปูญานี่แหละจากนุ่งสิ้นว่าสันจะเข้าพระขวัญจากนุ่งสิ้นตามข้าพระเจ้าเบิงนี่อาจจะได้อินฟลูเอนซ์จากพรินเซสของญี่ปุ่นเนาะที่ว่าเพิ่นมายามสปปลาวและนุ่งสิ้นงามงามพรินเซสนะแล้วเขาก็จะเบิงว่าผู้สาวญี่ปุ่นจากนุ่งสิ้นลาวนี่เป็นยังไงนั่นเป็นครูที่หนึ่งครูที่สองก็แมนบนแมนอื่นไก่แมนนั่นครูของทานสยากับหญ้าเอื้อยนีนาหรือว่าคนส่วนหลายฮู้เพิ่นแนะนําแอลเนาะหญ้าเอื้อยอันนีนาแอลเฮานี่ก็จะได้ลูกไพ่ในไวนี่เช่นเดียวกันในเดือน2เดือนนี่แหละขอแสดงความยินดี congratulations กับทั้ง2ครอบครัวเนาะที่ว่าจะได้ลูกไพ่โอเคกับมหาหลาน Dream แน่นอนว่าหลานมณีมาแนะนําวีซ่าของนักศึกษาลานจะมาเฮียนวีซ่าหยัง
2: ลานเลือกคอร์สอยู่มหาวิทยาลัยเป็นบ่เชิงมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเทฟและลานเลือกเฮียนดิโพลมาของบิสเนสก่อนคือรอถ้าปีนึงเพื่อจะทรานสเฟอร์ไปยูนิเวอร์ซิตี้นะ
1: เจ้า
2: เพื่อจะเข้าบัชเลอร์ของมี3วีซ่าที่สนใจไว้ก็คือมีเอนจิเนียริ่งมีเอคอนอมิกส์แล้วก็ psychology นะเป็น3 choice
1: โอเค
2: สิได้ตัดสินใจอีกแค่นึงตอนจบดิพโลมาของ business
1: 3 choice นี่มันก็เป็นคนละสายเลยได้นี
2: ่แม่น
1: มันบ่คือกันได
0: ้คนละ
1: อันที่1แม่นหยัง psychology บ่
2: แม่นล่ะ psychology
1: อันที่1 psychology หรือว่าจิตวิทยาเนาะอันที่2แม่น engineer หรือว่าวิศวกรรมอันที่3แม่นหยังก็
2: economics
1: เรื่องเศรษฐศาสตร์อ่ะต้องได้ตัดสินใจมีเวลาปีหนึ่งในขณะที่เฮียนอุ่นเครื่องซะก่อนอยู่เทฟอยู่อัลติโมนี่เฮียนเอาตัวนี้ซะก่อนและตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่รับฟังอยู่นี่เนาะที่ว่าอยากซอยลูกซอยหลานมาเฮียนหลายคนก็ว่าพ่อแม่ทั้งนั้นว่าลูกข่อยเฮียนเก่งภาษาอังกฤษก็เก่งเฮียนอยู่โรงเรียนนานาชาติภาษาอังกฤษนี่เก่งความเฮียนก็ฉลาดอยากมาเข้ามหาวิทยาลัยหั่นมันก็ยากน้อยหนึ่งดังที่ว่าลานดรีมเองก็สิได้ผ่านมาเพราะว่าระดับภาษาอังกฤษก็เอาสูงที่จะเข้ามหาลัยโลดหั่นนะและมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างและหลายท่านพ่อแม่หลายคนอยู่เมืองลาวสลาดสมาร์ทโดยการเอาลูกมาเฮียนเอ็นว่าสเตปปิ้งสโตนซะก่อนเอาผ่านเป็นขั้นซะก่อนโดยมาเฮียนสั้นสูงสั้นสูงอยู่หั่นแม่นคันสิเว้าแม่นโวเคชั่นอลของเฮานี่นะซึ่งเอิ้นว่าเทฟนี่แหละวิทยาลัยการสร้างเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าสั้นสูงเอาตัวนี้ซะก่อนเพราะว่าระดับภาษาอังกฤษกะบ่สูงปานใดและเฮาก็ค่อนข้างจะเลือกวิชาที่บ่ยากปานใดซะก่อนเมื่อจบตัวนี้เบิ่งถามว่าเฮาเรียนได้ดีเนาะเรียนได้ดีลูกเฮาเรียนเก่งภาษาอังกฤษเก่งกับมีกันคล้ายๆกับว่าฟื้นฟูและเฮาจึงจะเลือกเอาเข้ามหาวิทยาลัยดังคือกันกับหลานดรีมกําลังคิดอยู่นี่ว่าความฝันดรีมของตัวเองมันจะไปทางด้าน psychology บ่หรือว่า economics บ่หรือว่าengineer บ่เนาะซึ่ง3อย่างนี้ก็ไปคนละทางเลยเพราะว่าคันอยากเข้า psychology ก็จะต้องเก่งภาษาอังกฤษนะเพราะว่า psychology มันจิตวิทยาถ้าจะเข้า engineer ก็ต้องเก่งเลขเก่งอย่างใดเนาะหรือว่าอันน่ะถ้าจะเข้าแม่อย่างตัวที่3อีกล่ะอย่างเฮียน economics ตัวนี้ก็ต้องมีความรู้รอบตัวภาษาก็ต้องเก่งภาษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ในโลกเฮานี้ เออเดี๋ยวนี้เป็นยังไงราคาน้ำมันเป็นยังไงมันตกมันต่ำมันขึ้นมันสูงมันอย่างย้อนยังมันย้อนทานทรัมป์ทานเดียวนั่นบ่หรือว่ามีอย่างอื่นตัวนี้เขาก็จะต้องได้ค้นคว้าซึ่งก็ว่าจะเหมาะสมหั่นแหละออกไปก็สมมุติว่าได้กลับบ้านกลับเมืองก็สิได้หาเวียกง่ายๆก็ภาวะอีโคโนมิกสิมันเรื่องเศรษฐกิจเพิ่นก็ยังว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาก่อน
0: จ้ะก็สิซื้อหุ้นซื้อหยังปานซั่นแล้วเนาะ
1: หุ้นหินบ่อันบอนบ่เงินบอนเงินนั่นเงินนี่แม่นไผสิอันนี้ล่ะก็ระบบเปลี่ยนส่งเงินระหว่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ใช้ระบบ Swift ซึ่งว่าเป็นของอเมริกาและเพิ่นก็จะฮู้เลยว่าไผส่งให้ไผเพิ่นจะกักเงินไผเพิ่นก็กักได้เนาะคือเพิ่นกักเงินของอันอิหร่านหั่นโอ้บักหลายๆนี่คือว่าเป็นแสนล้านบ่เลยแม่นหยังแล้วก็กักได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มีคู่กรณีขึ้นมาก็คือทางรัสเซียกับจีนกับอินเดียกับประเทศอื่นๆรวมกันเข้ามาเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะส่งเงินเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่พระผู้ใดจะเรียนเศรษฐศาสตร์นี่จะต้องรู้เรื่องนี้เนาะแล้ววันนี้อยากจะถามหลานริมว่าเป็นหยังจึงอยากมาเรียนอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าบอนที่จะไปเรียนบนอื่นก็มีเด้อเมริกายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์หรือว่าทางยุโรปเป็นหยังจึงเลือกมาเรียนอยู่ออสเตรเลีย
2: เหตุผลส่วนตัวแล้วเฮาก็ฮู้กันอยู่เนาะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการศึกษา1ในประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดเนาะแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ตอนยังน้อยมาหับไปประกาศพอสวงอายุ10ปีนะแล้วไปเห็นประเทศเพิ่นก็เลยได
1: ้10ปียังฮู้จักอยู่บ่ว่าประเทศเป็นแนวใด
2: อากาศดีคือเก่าป่ะ
1: อ๋อ10ปีนี่เด็กน้อย10ปีนี่เนาะโอเคเว้าต่อไปสิฟังเบิ่งว่าความรู้สึกของเด็กน้อย10ปีตอนนั้นรู้สึกแนวใด
2: มาเทื่อแรกอ่ะวิญญาณมือต่อมาจึงค่อยๆมีสติขึ้นมา
1: 7แรกจ้ะ7แรก
2: โอ้มาเห็นอากาศดีเจริญ
1: โดยเฉพาะควีนส์แลนด์เนาะอากาศคักกว่านี้ได
2: ้คนอัธยาศัยดีเลยอันโอ้ลมน้ำพอมาอยู่นี่ตั้งเงินปีปลายกับ2ปีคือสิมวนเนาะจริงอันนั้นก็คิดฮอดครอบครัวอยู่ว่าพอเอาหยอกพอแต่น้อย
0: จักยอก
2: ก็เลยโอ้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าสิเรียนจบอยู่นี่ให้มันได้คือพอซะเป็นอากาศเป็นอันนั้นดีสายกันเลย
1: โอเคมักอากาศเนาะ
0: เป็นแนว
1: มักอากาศโอเคแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนลาวเฮานี่เว้าหลายที่สุดเพราะว่าหนาวก็เดี๋ยวนี้ก็หนาวอยู่นี่นะหากแต่ว่าก็บ่หนาวพี่ลึกเนาะบ่มีสโนว์คือหลายคนว่าแคนาดานี่ก็มักอยู่เด้มักเกือบหมดทุกอย่างสั่งแต่สโนว์ว่าซั่นเพราะว่าเฮาไปยามพี่น้องอยู่แคนาดาหั่นหลายปีก่อนนี่แหละแต่มื้อล้างยังพอยังแม่ยังมีชีวิตพาเพิ่นไปยามพี่น้องอยู่บ่แม่นอยู่เควเบกอยู่อีหยังวะถ้าบ่แม่นเควเบก
0: อาจจะแม่นแถวโทรอนโต
1: โทรอนโตแม่นล่ะไปโทรอนโตที่ว่าชานาทาวน์ใหญ่ๆนะแล้วเฮือนเขาเจ้าก็ใหญ่เด้โอ้ยคนอยู่แคนาดามีเฮือนหลังใหญ่เด
0: ้
1: ก็ว่าโอ้มวนเด้นี่แคนาดานี่มวนเด้ข่อยมาอยู่ก็ได้เด้นี่และน้องสาวเพิ่นว่าถามมาตอนหน้าหนาวเด้อว่าซั่นออกเฮือนก็บ่ได้ตื่นขึ้นมาว่าซั่นสโนว์ตกทับประตูไขประตูก็บ่ได้จนถ้าเพิ่นเอารถเอาอันน่ะมาอันแทรคเตอร์มาดุดออกให้แล้วก็เอาเกลือมาโหยให้อันนั้นมันเปื่อยก็เลยว่าออสเตรเลียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเฮามาอยู่นี่3 4 5 10ปีละก็ไปมาหลายบอนยกตัวอย่างเอาจังซี่ซะดวงดาวเองไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศก็หลายประเทศไปเที่ยวก็หลายประเทศรวมแล้วมื้อก่อนมาจดซื้อมึงได้24ประเทศได้24ประเทศนี่มาเบิ่งแต่ละประเทศก็มีจุดดีแถวยุโรปก็มีความงามเรื่องความอันภูสนีสถานเพิ่นอีหยังก็งามงามมันสมัยเก่าเนี่ยเนาะไปอเมริกาไปถึงตะเวนตกตะเวนออกก็งามแคนาดาบ่ประเทศแถบเอเชียยังไปหมดขึ้นไปขึ้นมาแต่ละประเทศมีจุดเด่นของตัวเอง
0: ของเขาเจ้าเอง
1: ของแต่ละประเทศแต่ว่าสิมาให้ครบคือเฮานี่นะก็ยากนิดนึงหรือว่าเป็นน้ําเฮาอคติบ่เคยอยู่นี่แต่เฮามายังเต็นยังแต่ยังมาบ่อยู่
0: จะมีส่วนเพราะว่าคือน้องดวงดาวได้เว้าเรื่องว่าแคนาดาเนาะสโนว์ตกแล้วเฮานี่แม่นมีแดดแต่ว่าปัญหาของเฮานี่คันเฮาบ่ตัดหญ้า ในแบกญาติเฮานี่พวกเข้าสู่พันไม้ได้เนาะ
1: แม่น
0: อยู่ฝุ่นหันคันแม่นสโลตกจะบ่ออกจากลังคาเพิ่นก็มาถึงใหม
1: ่เฮือนเฮือนมันก็หลบหลบทนทมได้
0: เพราะฉะ
1: นั้นว่าอันอยู่นี่เฮือนเนาะเพิ่นมาเฮ็ดโดยเฉพาะอาร์คิเทคเจอร์แบบใหม่นี่นะเป็นคือกันกับแกตเนาะสี่เหลี่ยมเอามาตั้งหลังคาซื้อกระจกกระแจกเอามาตั้งปึ๊ดเดียวก็สร้างแล้วถ้าอยู่ยุโรปมันพังตายเลยเพราะว่าสโนตกลงมาใส่โยดโดยเฉพาะแถวยุโรปนี่เฮาเห็นนี่อยู่เบลจิกบ่อยู่นั่นอยู่นี่หรืออยู่ฝรั่งอยู่ทางอันชนบทนั่นหลังคาจะสั้นๆจ้ะเพื่อว่าสโนตกบ่ให้มันอยู
0: ่ป้องกันไว้
1: เนาะและบัดนี้อยู่ในออสเตรเลียนี่ถือว่าอาหารการกินแม่นหยังกับพอมีคล้ายๆบ้านเฮาก็บ่ทึกแต่ก็บ่แพงเกินไปเนาะก็เฮ็ดให้ว่าเอออยู่ล่ะไปบ่อนใดก็ตามแม่นแต่กลับเมื่อลาวนะขอโทษหลายๆอันนี้บ่แม่นว่าเว้าเด้ออันผู้ที่อันแม่นแต่กลับเมื่อลาวก็ม่วนอยู่ม่วนระยะนึงขึ้นฮอดบ้านเว้ยเอ๊ะบ้านนี่แม่นหยังวะคือว่ามาลาวแล้วบ่แม่นบ้านวะบ้านแล้วแม่นซิดนีย์บัดนี้เป็นกรรมเป็นเวรขึ้นย้อนมาซิดนีย์แหนมซองลงมาอันยนต์สิลงซิดนีย์ดีใจว่าซั่นเออไปแล้วนี่ผู้ใดที่ไปเรื่อยๆก็จะฮู้จะเห็นพร้อมกับตรงอันดงดาวว่าเฮาไปตัวลาวนี่เฮาไปสปป.ลาวนี่สรุปได้ว่ามี3ตัวหมอหมอทําอิดแม่นหมอมวนเนาะหมอทําอิดนี่มวนป้ายลิ้นน้ําพี่น้ําน้องไปหันไปนี่ไปเมืองเฟืองไปขึ้นไปหลวงพ่อบางเพิ่นนั่นไปนี่ไปหลายล่ะตัวหมอที่2แม่นหมอเมื่อยบัดนี้มวนละเมื่อยอันที่3นี่นักหน่วงต้องได้หีบกลับบ้านแม่นหมดเงินนะรู้สึกว่าเป็นหยังว่าอยู่แล้วคือว่าจ่ายเงินหลายๆแลกน้ํากับบ่ทันแลกก็ซั่นเออเอาไป200 200นี่ไปบ่ฮอดครึ่งมื้อได้อ้าย
0: แม่นล่ะ
1: ต้องแลกตื้มอีกแลกเทื่อละ500ได
0: ้
1: จังสิพอกุมมื้อนั้นนะบัดอยู่นี่คือว่าบ่ได้ใช้เงินหลายมาขึ้นไปขึ้นมาเป็นน้ําใช้คาดที่บ่แด
0: กับบ่แม่นเพราะว่าเฮาฮู้จักว่าสิ่งใดเฮาควรจะซื
1: ้
0: ออยู่พุ่นล่ะเฮาเห็นล่ะเฮาน่ะขึ้นอกขึ้นใจว่าโอ้ต้องซื้อเพราะว่ามีพี่น้องไปนํากันพี่น้องมาจากแคนาดาแล้วก็ไปร่วมกันอยู่เมืองลาวเนาะเพิ่นไปเห็นอันต้มมักซาลีก็ซื้อไปยังก็ซื้อมาแล้วบ่ได้กินได้ล่ะป้า
1: ไปหลายเน
0: า
1: ะ
0: จนเหม็นจนเน่ามาตาย30ขี่รถไปฮอดบ่อนอื่นน่ะจะได้ขนถิ่มแล้วไปทางนั้นซื้ออีกซื้อแบบเก่าหั่นล่ะ
1: อ่ะ1ก็มันหั่นแหละเพราะว่าบ่ค่อยได้เฮามาอยู่ต่างประเทศบ่เห็นแบบนั้นขายเครื่องน้ําแกงทางมัน2มาแล้วก็บ่ได้กินดน
0: จ้าบ่ได้กินดน
1: อย่างคือเห็นมันเผาดิอู้บ่ได้กินมันเผาดนเลยเด
0: ้ก็ซื้อไว
1: ้สิไปซื้ออยู่แคปมันแพง
0: เออ
1: ขายติดเป็นกิโลหัวนึงมัน
0: หนักได้มันเผาเจ้านี่เคยไปนั่นสุดนึงเนาะกลับเมื่อบ้านแถวไต่พอดีไปพ่อเขาเจ้าขายกล้วยนะกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่มันหายากได้อยู่นี่เนาะมันกล้วยไข่เป็นเครือแล้วเข้าขายกันเป็นเครือเนาะข้าพเจ้าก็ถามว่าเอ้าเครือนึงเท่าใดนี่มันบอกว่าโอ้ยอันเครือนึงมาไหลเบิ่งแล้วก็บ่ฮอดดอนปลายเนาะ
1: มองตานี้ซะก่อนเนาะ
0: จ้าจ้าขยายแล้วเนาะบ่ฮอดดอนปลายฉะนั้นบัดนี้ขอบ่ต
1: านี้เจ้ามอดไว้เลยซะตานี้เจ้าเจ้าเพิ่นมอดออกแล้วเนาะเจ้า
0: เพิ่นคือสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นโทรมาบัดนี้ข้าพเจ้าก็เลยถามแล้วเพิ่นเจ้าของที่ว่าขายกล้วยก็ได้ถามว่าเอ้าอันหน้าสิเอาไปหยังหลายแท้ว่าซั่นโอ้ยสิกินจัก2 3วันโอ้ยสิไปซื้อฮอดวีเอ้าเอาตัวนี้ไปกินซะเงินก็มันก็บ
1: ่ไปหั่นอาหารบางบอนน่ะเขาเจ้าห้อยกล้วยไว้อยู่หั่นเด้กล้วยน้ําว่านี่นะอยู่นี่มันแพงเด้อกล้วยน้ําว่านะ
0: ก็ตัวนี้แหละเฮาสิว่าม ันแพงมันหยังหั่นน่ะเฮาเลยคิดว่ามันต้องอันนี้บัดไปเพิ่นโอ้ยคันสิกินซื่อๆสิบ่ซื้อหยังเป็นวีว่าซั่นเอ้าตัวไปกินรถเพิ่นว่าเห็นบ่ตัวนี้แหละมันแบบว่าเฮาบ่เคยแบบว่าเฮาอยู่อันนี้แต่ว่าเฮาสิใช้เงินอยู่นี่นะจําเป็นล่ะเฮาต้องซื้ออยู่เพิ่นนั้นเฮาเห็นแล้วแล้วอีกซ้ายถึงมันยังก็ซื้อมันยังก็ซื้ออยากซื้อบางคลามเห็นโอ้ซื้อบางคลามทั้งที่กินข้าวอีนอยู่แล้ว
1: เอาน้องไปกับหมู่มาแต่เมืองฝรั่งเนาะนัดกันมาแล้วลงไปปากเสียน้ํากันได้หมู่เรียนหนังสือน้ํากันเห็นเมตู้นึงเท่าๆหาบังคลามมาขายบัดนี้นางหมู่หันซื้อให้เราจนเบิด ซื้อแล้วจะมันแล้วสิกินเมิดบอโตขึ้นมาซื้อบังขลามจนเมิดแล้วหาบมามันกับพี่สองกระบุงเนาะอย่าซื้อว่ามันกับบ่เมิดแท้ในตู้นั้นแล้วก็ยิ้มแขวบ่ฮุบพอว่าหาก็ออกมาได้ขายปึ๊ด
0: บังขลามจะขายเมิดนั่นบ่
1: แม่งก็กินบังคับกันกินผู้ละบ้างมันก็สิไปเมิดหวาบังขลามก็ได้แต่ว่าอันนี้แม่นเว้าเรื่องพวกที่ไปฮอดใหม่ควบคุมตัวเองบ่ได้แล้วก็อีโตนเนาะแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าก็มูหันนะอ่านหานซานไซเด้อจากเวียงจันทน์ลงมาปากเสขี่รถทุรถโคชมาเสยพี่น้องบ่ฮู้ป้าถูกพี่น้องฮู้ที่หลังว่าเจ้าก็กล้าเฮ็ดมันรถคว่ำเรื่อยๆนะว่าซั่นน่ะเออพากันเสี่ยงพากันขี่รถมาเขาเจาะน้ำทางอันนั้นนี่แล้วก็แล้วก็เขาเจ้ามาขายปิ้งไก่เนาะอยู่ทั้งแถวหน้าป่งหันนะปิ้งไก่หน้าป่งได้ดังๆลุงข้าพเจ้าว่าซื้อแม่พยางนะปิ้งไก่แดกตาว่าซั่นแดกตาย้อนหยังว่าแต่รถจอดแดกเข้ามาจังสิฮอดตาเฮาหั่นนะอันเหาะกันขายแหละพวกผู้ใหญ่ผู้สูงแดกก็ขายก่อนและมีนางหนึ่งน้อยใส่กระถาดมาอยู่ทั้งหลังบ่ทันหมู่และหลานที่ไปนําบ่เอาของผู้ใหญ่ไปซื้อให้ผู้นั้นว่าเป็นหยังอีตนเราเด็กน้อยเขาเจ้าอีตนกันโอเคอันนี้มันเว้าเรื่องประสบการณ์ของพวกต่างประเทศที่เป็นอย่างจังมดไวเงิน
0: ห
1: ั่นนะ
0: ต้องกลับมาหาอัน
2: ขอตื่มอีกอันม.1เนาะตามที่ป้าเว้าม ี3ม.เนาะคนลาวมันมีเป็น4ม.ซะม.อีกม.1อันม.เมา
0: โอ้แม่ต้องใส่4ม.
2: กินทุกเทศกาลเนาะคนบ้านเฮามักม่วน
0: โอ้นี่แหละความสังเกตของคนรุ่นใหม
2: ่
0: หลานอายุ19ปียังเข้าใจว่าสภาพการอยู่เมืองลาวมันเป็นแบบใดและสภาพการอยู่นี่มันเป็นแนวใดคันว่ามันอยู่บ่ฮอดพอฮอดบ่เดือนนึงบ่ฮอดเนาะเกือบเด
2: ือ
0: น
2: ทีนี้ครบกันเป็นเดือนนึงละ
0: เดือนนึงพอดีเนาะ
2: แม่นละ
0: จะได้อยู่ได้ดอนไปลุงกับสิขอห้องให้ร้านดรีมนี่มาวิทยุอีก
2: โอ้ยินดีลุงยินดี
0: อยากได้
1: มาร
0: ีไวซ์
1: เบิ่งความรู้สึกจังได
0: ๋ความรู้สึกแบบใดอยู่ประเทศนี้ว่าเป็นใดเพราะว่าตอนเฮามานี่เดือนนึงก็ยังบ่ทันรู้จักหยังหลายต่อไปแล้วก็ต้องอาจจะฮู้หลายว่าโอ้ความบ่ดีมันมีบ่ได๋ความดีหลายมันมีบ่ได
1: ้เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุสวอ FM 99.9 ภาคภาษาลาววิทยุจำปาเนาะและตัวคําว่าเมานี่นะโอ้ก็อยากขอฝากจักสิฝากทางใดเนาะทั้งที่เซอร์เวย์ข้าเจ้าค้นพบว่าอยู่ในประเทศอาเซียนประเทศที่กินเหล้าเก่งที่สุดโดยเฉพาะแม่หญิงเด้บ่เรื่องแม่หญิงเด้แม่นประเทศลาวสปป.ลาวก็อาจสิแม่นคือกันกับว่ายกตัวอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียจังซี่ข้าเจ้าศาสนามุสลิมเนาะข้าเจ้าอาจจะบ่กินเหล้าหลายก็เป็นได้นะข้าเจ้าบ่ดื่มเหล้าแต่ว่าบ้าข้าพเจ้าก็ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจังใดว่าเอาอย่างเป็นบรรทัดฐานเนาะแต่ว่าข้าเจ้าก็การค้นคว้านี่ข้าเจ้าก็มีวิธีค้นคว้าเขาแต่ดวงดาวสังเกตว่าถ้าไปงานดองงานแจวนี่เฮ็ดอยู่ห้านอาหารบักย้อยนี่ย่างขึ้นจนเมื่อยเพิ่นแหละไปว่าโอ้ใส่คนได้เป็น 1,000 2,000 3,000 แต่ละโต๊ะการจัดนี่ตั้งแต่จัดดอกไม้นี่สั่งมาแต่เมืองไทยเป็นไดดอกไม้สดเว้ากันเป็นหมื่นดอลลาร์ USตั้งแต่เอาดอกไม้มาหันไปว่าเมามาหมดสวนหั่นล่ะก็แต่ว่าอยู่โต๊ะหันจะมีเหล้าอยู่ทั้งกลางจะมีกันกระตุกใส่น้ําแข็งมีโซดาแล้วก็มียูน้ําเกี้ยงมีหยังก็มีให้ครบเบิดหั่นแหละน้ําล่าน้ําหยังดื่มแล้วก็มีเหล้าวิสกี้มีอันอีหยังข้าพเจ้าสังเกตเห็นเวลาแขกมาเป็นคู่ผัวเมียนี่นะก็บ่ว่าหมดสุคนดอกเนาะแต่ว่าก็คุ้นตานะผัวหันจะย่างไปโต๊ะอื่นไปจับมือจับหยังกับหมู่ที่เรื่องกันนั่นนี่ถามคราวๆเมียบ่เว้าหลายเรื่องย่างมาฮอดโต๊ะปึ๊บไข่โซดาชาดเปิดวิสกี้กินข้าพเจ้าจึงงงเลยแล้วว่าเอาบ่เอื้อยว่าซั่นบ่เอื้อยบ่ดื่มบ่ดื่มเด้อคนแนมเบิ่งอย่างดูถูกเหยียดหยามเด้ว่าเฮาบ่ดื่มนะเจ้าเข้าสังคมเจ้าบ่ดื่มเหล้าว่าซั่นอา
0: จจะเป็นสังคมของเมืองบ้านเฮาเนาะ
1: เพราะฉะนั้นกระแสตัวนี้น
0: ี่
1: มันผิดเด้และนอกจากนั้นการดื่มหันบ่แม่นแต่พวกอายุใหญ่เดี๋ยวนี้ลามมาใส่คนอายุ20กว่าปี
0: ตัวนี้แหละมันพาให้เสียหาย
1: 20กว่าปี
0: ลุมหลายกว่านั้นอีกยังมี
1: แต่ว่า
0: เฮา
1: เว้าว่า20กว่าปีนี่อ้ายมันมีเวียกมีการเฮ็ดสามารถไปซื้อเองได้และข้าเจ้าจะรวมกลุ่มกัน อันนี้ว่าผู้หญิงเนาะอันผู้ชายหันกะกะบอกบ่ฮู้ว่าแหละกะดื่มอยู่แล้วร่วมกลุ่มกันล่ะเขาเจ้าจะกระแสเขาเจ้าเอิ้นว่าอันนี้สายติสายติแม่นหยังสายปาร์ตี
0: ้
1: คันสายติแหละแม่นดื่มละเมาเฮฮาปาร์ตี้ซุ่มแซวแมวผงเนาะกะจักสิว่าแนวใดแต่ว่าพวกนี้เมื่ออายุใหญ่ขึ้นเป็นข้อเป็นครัวก็อาจสิยึดบ่แต่ว่าตับมันก็พังไปแดงแหละได
0: ้
1: ถ้าว่าเฮาดื่มหลายเพราะว่าปรากฏว่าอายุของคนลาวที่เสียชีวิตนี่ยังจะสูงขึ้นแดนะเดี๋ยวนี้แต่ว่ากันยังจะถือว่าต่ําของออสเตรเลียน่ะมัน 7-80 พุ่นเด้เพราะว่าและส่วนหลายก็แม่นตับพังดื่มเหล้าแล้ววันนี้ก่อนมันสิตายนะมันก็มีพยาธิอีกแหละต้องได้ปัว
0: ก็แน่นอนแล้ว
1: เงินคำที่จะมาบำรุงครอบครัว
0: เอาไปปัว
1: เอิ้นปัวผัดเรื่องการแพทย์อยู่ลาวผัดบ่ได้แล่นไปปัวอยู่ไทย
0: แม่น
1: หมดอีกเอ้าเว้าควรเพิ่นหลายโพดละเฮากับมาเบิ่งเฮาเอง
2: จากฟังป้ามาเบิ่งป้าเป็นคนที่มีประสบการณ์และความรู้หลายหลายได้ไอเดียไปเป็นให้สาวหนุ่มหรือคนทุกวัยเนาะเป็นประสบการณ์การเที่ยวของชีวิตป้าเที่ยวมาหลายประเทศเนาะหลานยังให้ป้าจัด5อันดับประเทศแรกที่ป้าไปแล้วป้ามักที่สุดออกมา
1: เออ5อันดับนี่คันสิเว้านี่มักกันเนาะมันก็มีสาเหตุหลายอย่างเป็นต้นว่าเฮามีพี่มีน้องอยู่หันเนาะแล้วก็เป็นคือกันกับคนลาวเฮาอายุรุ่นป้านี่ก็จะเว้าว่าประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าเฮียนภาษาฝรั่งล่ะแล้ววัฒนธรรมฝรั่งมันซึมซาบเข้ามาในหัวโดยบ่ฮู้โตเฮียนแต่ยังน้อยโอ้เมืองฝรั่งนี่งามงามมูเซียเวงซังเอมาดามเวงซังจังซั่นจังซี่ก็เจ้าอยู่ในชนบทอันนี้มันไปเห็นล่ะมันก็เห็นตัวเอฟแฟนเห็นอาร์คเดอะทริอมฟ์อีหยังหั่นมันเป็นสิ่งที่ว่าเฮาเคยเห็นในรูปนะเฮาเฮียนหนังสืออันทางประเทศฝรั่งนี่ถือว่าเป็น1แหละแล้วก็สวาจังได๋เนาะบาหลีบ่แม่นประเทศเนาะแต่บาหลีเป็นเขตของประเทศอินโดนีเซียที่ว่าเฮาได้รับมันมีประเพณีที่น่าสนใจมีศาสนาฮินดูหลายที่สุดมีมุสลิมน้อยนึงแล้วก็มีพุทธบางพุทธน้อยนึงนะก็เป็น2ประเทศนี้และประเทศที่3นี่อาจจะเว้ามาแล้วคนอาจจะบ่เชื่อฟิลิปปินส
2: ์
1: เคยไปอยู่ฮอด3ปีบ่แม่นได้มะนิลาหั่นบ่ไหวละมันซับซ้อนวุ่นวายพูดแต่ว่าเว้าเรื่องเกาะของเขาเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาไปเฮ็ดอยู่หั่นตอนป้าไปเฮ็ดอยู่หั่นเป็นเลขาทูตเลขาที่2
2: โอ้โดย
1: และอันทุกๆ4ทิศเพิ่นจะให้พนักงานทูตของสถานทูตออสเตรเลียนี่ออกไปอยู่บอนพักผ่อนเฮาก็มีหลายจุดจัดไว้ให้นะเออแล้วก็ถือว่ามันงามหมดประเทศฟิลิปปินส์งามหลายเกาะเขาเจ้านั้นงามหลายแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติหลายอย่างเนาะก็ที่ว่าบ่ได้เว้าถึงหั่นมันประเทศที่4นี่ถือว่าคันสิเว้านี่เนาะไทยนี่ก็มักได้แต่บ่แม่นบางกอกบางกอกบ่เอาบางกอกบ่เอารถติดแล้วก็มันอันนี้ล่ะแต่ว่าเรื่องทางนอกเป็นต้นอยู่เชียงใหม
2: ่
1: เดี๋ยวว่าอยู่เขตต่างจังหวัด
2: โอ้อากาศดี
1: แม่นแต่ว่าประเทศลาวเฮานี่ถึงว่าจะเว้าเป็นอันที่5แต่ความจริงแล้วมาที่1อยู่ในหัวใจจะอยู่ใส่ก็ตามมันเป็นประเทศเฮาเองเป็นเลข1หั่นแหละว่าซั่นซะอันนี้แม่น5ประเทศที่ไปรับประทับใจและจังใดก็ตามก็อย่างที่เว้าคนสุดท้ายก็กลับมาซิดนีย์คือเก่าเนาะและเฮาจะพักน้อยนึงฟังเพลงอาจจะขอให้ลานดรีมยูตืมอีกน้อยนึงเพื่อสรุปในมื้อนี
2: ้
1: เจ้าโอเคขอให้ลุงบุญยิงเปิดเพลงม่วนๆให้เฮาฟัง 99.9

0: Ottawa
1: 99.9 เสียงเพลงมันม่วนขอฝากใจน้ำชิดนี้พอดีถือต่ำหัวใจของร้านใช่ครับที่ว่ากำลังว่าบอดเดือนหนึ่งอ่ะอยากถามตื่นตื่นอีกเนาะว่าเดี๋ยวนี้ย่องเรื่องอากาศอะไรยังโอ้ยอยากถามเรื่องห้องอยู่ห้องกินถือปากอยู่ร้าน
2: โอ้โดยส่วนตัวแล้วหลานเป็นคนกินง่าย
1: กินง่ายเนาะ
2: น้อยละ
1: เพราะว่าส่วนมากกันมานี่พวกรุ่นใหม่ๆเนาะก็อยากมากินแมคโดนัลด์พิซซ่าบ่แม่ยังไม่ยังนะอยากซิมึงว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าของอยู่บ้านเฮาก็มีเนาะแต่ว่าหากมาซิมึงรสชาติเป็นอะไรว่าซั่นเท่าไปคันมาร้านแม้ว่ากินแบบง่ายๆแบบลุงล่ะมีหยังแล้วก็แล้วไปขอจะเป็นขอว่าเฮาบ่หิวแล้วก
2: ็
1: ไป
2: เฮาถ้ามีการคิดแนวนั้นมาอยู่ได้ที่4แล้วคิดฮอดข้าวเหนียวว่าเนี่ยป้าก็เอาเฮ็ดข้าวเหนียวให้กินกับมีแกงหน่อไม้มีเจลคิดฮอดอาหารบ้าน
1: แม่นมันก็แล้วแล้วเนาะ
2: แม่น
1: กินข้าวเหนียวกับเจลก็หมดแหละบ่ยังเห็น
3: โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาฮอดจุดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและแต่ว่ายังอยู่เจอนี่ยังอีกระยะเวลายาวไกลเน
1: า
3: ะ
1: ยาว
3: ยังบ่ทันได้เริ่มเฮียนซ้ำเนาะเฮียนแล้วบัดสิเข้าอยู่เทพนี่ป้าคิดว่าก็สิบ่ปัญหานักหยังดอกเพราะว่าเจ้าก็ผ่านอยู่บ้านเฮาก็เฮียนโรงเรียนนานาชาติเนาะเฮียนอยู่โรงเรียนหยังอยู่บ้านเฮา
2: เกียรติศักด
3: ิ์เกียรติศักดิ์เจ้าเกียรติศักดิ์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเกียรติศักดิ์นี่ก็เป็นโรงเรียนนึงซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนาะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็ได้ทุนได้หยังหลายได้ไปต่างประเทศแล้วก็บ่แม่นอื่นไกลดอกก็แม่นเจ้าของเฮียนเพิ่นก็แม่นอันมาดามงาเนาะสงาชื่อเพิ่น
2: ครูจันสงา
3: แม่นล่ะเพิ่นเป็นที่จริงก็เป็นป้าไผ่นะเพิ่นเป็นภรรยาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือลุงคำเลียงพลเสนาแต่เพิ่นเสียชีวิตแล้วเป็นลุงของอันดวงดาวเองเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าเนาะเฮายังหากว่ามายังบ่ทันได้เข้าเฮียนซ้ำแต่ถ้าหากว่ามีความฝันกะว่าอีก5ปีข้างหน้านี่คิดว่าตัวเองอยากเป็นหยังตัวเองจะอยู่จุดใด
2: เป้าหมายเลยเนาะง่ายๆคือเป้าหมายเนาะว่าตรงๆชัดเจนเลยคืออันเป้าหมายทางด้านอาชีพมันก็สิมีความตั้งใจอยู่ประมาณ 70% เนาะบ่ฮู้มันสิเปลี่ยนไปอีกตอนใดเหลือ 30% ก็ไว้เป็นสุขสตาไปเนาะร้านนั้นอยากเฮ็ดเรื่องพวกแบงเกอร์จริงสังเกตสายเฮียนที่ทั้ง3มันสิมีความเกี่ยวข้องกันในด้านของพวกผู้ประกอบการบริษัทที่เขาจ้างเนาะ engineering ก็เป็นพวกAI พวกวิศวกรรมพวกพัฒนาพวก head research เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับเข้าในชีวิตประจำวันของเด็กน้อยรุ่นใหม่หรือเด็กน้อยรุ่นเก่าคนที่อยู่โดดแล้วให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วตัวที่สองนี่แม่นั่น psychology กับเรื่อง AI อีกอันหนึ่งอยากเห็น
1: เอา AI เข้ามาใส่น้ำ
2: ทำไปอยากเห็นด้านวิจัยกับpsychology นี่เว้าถึงจิตวิทยาเนาะอย่างฮู้ว่า AI และคนเฮาสิแยกกันตรงมันมันสิต่างกันซําใด
1: แม่น
2: สิ่งใดที่มนุษย์เฮ็ดได้และ AI เฮ็ดบ่ได
1: ้
3: โอเค
2: แล้วอันที่3นี่แม่น economics นี่อันนี้อยากมักเป็นพิเศษนะ
1: พิเศษแลนด์มาร์ค
2: พิเศษคนหมู
1: ่
2: อย่างว่าเห็นพอเฮ็ดอยู่ธนาคารน้อยๆนั้นเลยเกิดความมักและอีกอย่างนึงอันแม่นอยากพัฒนาอยากเป็นแบงเกอร์ที่เก่งและอยากพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเฮาให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สิตั้งใจที่สุดแหละอยากให้เห็นให
3: ้
2: คนอื่นบ่ให้ตั้งคำถามตั้งคำถามหน่อยลงเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะว่าเป็นประเทศอีหยังสิเห็นให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นกว่าเก่า
1: ประเทศเฮาที่ว่าแลนด์ล็อก
2: และอยากเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่เนาะ
1: แม่น
2: หรือคนรุ่นเก่าก็อยากเฮ็ดให้ฮู้ว่าคนลาวเฮาเป็นประเทศที่มีคนฉลาดคือกันและบ่น้อยหน้าไผในด้านการศึกษาและความสามารถประมาณนั้น
3: โอเคเป็นวิสัยทัศน
1: ์ที่กว้าง
3: ที่ว่าถึงว่าจะเฮ็ดได้หรือเฮ็ดบ่ได้ อยู่ในห้องทรงเฮานี่ลุงปัญญิงกับป้าดวงดาวนี่ก็เห็นว่าขอส้มเสยหลานที่มีความคึดกว้างไกลเพราะว่าสิ่งที่หลานเว้านี่แม้นว่าจะเฮียนเป็นแบงเกอร์จะเฮียนไซโคโลจีจะเฮียนอีโคโนมิกส์ก็ตามแต
1: ่
3: ป้าจะว่าเรื่องแบงเกอร์ซะก่อนถ้าว่าเมืองลาวเฮาหั่นนะเปลี่ยนระบบมาสู่เป็นดิจิตอลได้มันจะลดพรสิ่งที่สำคัญที่สุดลดพรเรื่องคอร์รัปชันได้ในตัวหลายตึกหลายเด
1: ้
3: มันจะลดพรได้หลายเพราะว่าการใส่จ่ายเงินโอนเงินนั่นนี่นั่นมันจะเป็นระบบดิจิตอลข้าเจ้ามาซอยทุนนั่นนี่นี่นั่นหรือเฮาโอนเงินกันไปการค้ากันอย่างก็ตามแต่เฮ็ดเวียกการค้ากับต่างประเทศหรือว่าในระหว่างรัฐการนั่นนี่อันนี้แม่นดงดาวบ่ได้ต้องติหรือว่าหยังแต่ว่าเว้าตามระดับสากลหั่นมันจะต้องเป็นดิจิตอลต่อไปมันเฮาบ่ต้องถือเงินซ้ํา
1: แม่น
3: ก็ต้องถือเงินซ้ําเว้าออกซื่อๆเงินข่อยมีอยู่ในหั่นเนาะตัวนี้สําคัญและตัวที่หลานเว้าเรื่องeconomic กับ banker มันก็ไปนํากันได
1: ้
3: เพราะว่าเฮาอยากฟื้นฟูเนาะประเทศลาวเป็นประเทศน้อยคนบ่ฮอด7ล้านซําเด้เซนซัสตัวเก่าออกมาบ่ฮอด7ล้านแล้วก็อันเป็นประเทศที่หังมีเอาขึ้นมาใส่พันเฮาบ่ได้ใส
2: ่
3: เนาะมันได้อยู่มันได้อยู่แต่ว่าอยากเว้าถึงเรื่องตัวเรื่องpsychology โดยเฉพาะอยากมาเว้าเรื่องว่า AI กับมนุษย์นี่นะมันผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่มันต่างกันจังมันมากระทบมนุษย์เท่าใดหลานเฮียนตัวนี้จะเป็นการดีที่สุดและจะเป็นหัวข้อ1ดีต่อการค้นคว้าเฮ็ดปริญญาเอกได
1: ้
3: เนาะเพียงแต่ว่าฮอดจุดนั้นแล้วเฮาจะต้องได้ลงเลิกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป้าคิดว่าคนเฮ็ดหลายและปริญญาเอกอีกเรื่อง AI กับคนนี่นะเพิ่งเฮานั่งอยู่ในห้องนี่ก็ปานว่าศาสตราจารย์และเว้าเรื่องเพลงอันนั้น AI หั่นบ่แม่นขี้ร้ายล่ะปานศาสตราจารย์โอ้ลุ้มกันหั่นน่ะแต่ว่าให้หลานเอาตัวนี้ไว้ว่าถ้าเฮ็ดถ้าว่าได้เฮ็ดไปทาง psychology เปรียบเทียบอาจจะเรื่องความเจริญเฮาใส่ AI แล้วมนุษย์จะเจริญแท้บ่หรือว่ามนุษย์จะล้าหลังเนาะตัวนี้ก็เฮ็ดให้เป็นถือว่าเป็นความคิดที่ดีสมกับซื้อว่าเท่า dream เนาะมีความฝันแล้วก็อันเดี๋ยวนี้แม่นเวลา 11:54 นาทีเนาะเฮาก็ดวงดาว
1: ยังมีเวลา
3: เจ้ายังมีเวลาอีกน้อยนึง
1: น้อยนึง
3: ได้สรุปมื้อนี้หั่นเฮียนฮู้หลายอย่างว่ามีนักศึกษาคนหนุ่มผู้นึงอายุบ่ทันฮอด20ปีมีความใฝ่ฝันที่อยากมาเฮียนวีซ่าที่จะนําไปพัฒนาบ้านเมืองให้ค้นถามเกี่ยวกับประเทศลาวหน่อยลงถามบ่แม่นว่าถามอยากไปเที่ยวเป็นหยังได
1: ้
3: คําถามเรื่อง
2: ข้อสงสัย
3: เรื่องความบ่เข้าใจเรื่องความคล่องคาใจโดยเฉพาะพวกที่สิมาลงทุนinvestors นี
1: ่
3: ถ้ามีคําถามกาย3คําถามแล้วเขาก็บ่มาล่ะ
1: แม่น
3: บัดนี้ถ้าบ่มีคนมาลงทุนบ่มีคนมานําบัดนี้ประเทศลาวเฮาเองสิลงทุนเองก็บ่มีทุนหลายนะแก้ไขตัวนี้ได้จะเป็นการดีเนาะซึ่งเฮาจะเห็นแล้วก็เท่า dream ก็ได้เว้าถึงว่าไปเที่ยวไสมาแดความรู้สึกจังได้แดกับประเทศนี้แลนด์มาร์คมันบ่ได้งามแดบ่ได้บ่งามแล้วคนเป็นจังได๋จังได
1: ๋
3: ล่ะเป็นหยังที่เป็นสิ่งจูงใจอยากให้มาเฮียนอยู่ออสเตรเลียเรื่องดินฟ้าอากาศบ่แม่นหยังบ่ก็หลายๆอย่างสรุปคือแนวนี้เนาะแล้วก็อันน่ะทั้งทีมงานเฮาก็ขอขอบใจลานดรีมที่ว่ามื้อนี้สละเวลามาให้สัมภาษณ์เว้าอย่างจริงใจของคนหนุ่มผู้นึงและเฮ็ดให้เห็นโดยเฉพาะสําคัญที่สุดแม่นเฮ็ดให้คนท่านที่ฟังอยู่ผู้ที่คิดว่าเมืองลาวบ่มีหยังดอกคนก็บ่มีความรู้
1: จ้ะ
3: มีแต่คอร์รัปชันมีแต่กินเหล้าบ่อยากเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังก็บ่เป็นให้เข้าใจว่ายังมีคนที่อยากเห็น
1: วิสัยทัศน์
3: ที่ดีโอกาสยังบ่ทันมาถึง
1: และมันคนนุ่ม
3: โอกาสยังมีน้อยและเฮาที่เป็นคนเชื้อสัตว์ลาวต่างประเทศเฮ็ดหยังได้แน่หรือว่าจะมีแต่ต้องติแต่ว่าในใจค่ะพระเจ้าเว้าได้เลยว่าทุกท่านที่ฟังวิทยุอยู่นี่หรือบ่ฟังก็ตามในส่วนลึกของหัวใจแม่นฮักเมืองลาวและมีความภูมิใจซึ่งเป็นมอตโธคำขวัญของวิทยุเฮาว่า Proud to be Lao หรือว่าจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นลาวและมื้อนี้ลานดรีมหรือว่าเท่าประกาศิษย์ก็ได้มาตอกย้ำตัวนี้ให้เฮาเห็นว่าขอให้ทุกคนภูมิใจที่เฮาเป็นคนลาว
1: สำหรับลูกเองก็ดีใจที่ว่าได้เห็นมาตุภูมิของเฮามีคนรุ่นนอเกิดขึ้นมาวิสัยทัศน์กว้าง แต่ก่อนเฮาละคิดว่าโอ้คนลาวนี่เว้ากันไปโอ้ลาวมีแต่กินเหล้าจังซั่นสิบ่แม่นความจริงร้านอยากให้มีคนแบบดรีมนี่พันคนอาจจะพอเนาะ
3: เจ้าเวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีก็ให้ลานดรีมกาวอําลาทางสังเนาะแล้วก็อวยพรอวยหยังเพิ่นก็แล้วแต่หรือว่าอันนั้นอยากจะเว้าความเห็นหยังบัดสุดท้าย
2: ก็บ่มีหยังหลายดอกป้าก็คือป้าเว้าอยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลองพาลูกมาเบิ่งลูกมักในประเทศนี้เป็นประเทศที่ไว้วางใจได้สบายใจได้แต่บ่ควรสะล้อใจสะล้อใจ
3: เจ้าทีมงานของเขาก็จะได้อำลาพระจักรไปก่อนขอให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความสุขกายสบายใจล้อใจอีกอาทิตย์นึงเขาก็จะพบกับท่านอีกขอขอบใจสบายดี
1: รักษาสุขภาพพบกันอีกอาทิตย์หน้า
0: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะสุขทุกสิ้นสมหวังครั้งนี้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
4: This is Iswa 99.9. Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au.Because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
5: This August, WestHQ is serving up the ultimate seafood celebration. The Western Sydney Oyster and Seafood Festival features thousands of oysters and exceptional seafood. Don't miss $1.50 Sydney Rock Oysters at Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, Sunday to Thursday, plus seafood specials across the venue throughout August. Gather your friends and dive into Western Sydney's biggest seafood festival, the Western Sydney Oyster and Seafood Festival, 1st to 31st of August, only at WestHQ. Details at westhq.com.auStation sponsor.
6: Needing to learn English, get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want. Courses enrolling now in English language, job ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills. Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation that provides quality, fee-free and subsidised training funded by New South Wales Government and subject to eligibility criteria RTO 90033.For more information, Google Macquarie Community College.
7: A tough time doesn't excuse abusive behaviour at home. Even in crisis, there's no place for domestic or family violence. If you, your family or community is affected, help is available online and by phone 24/7. For free, confidential advice, support and counselling for everyone, contact 1-800-RESPECT. There's no place for domestic or family violence. Help is here.Authorised by the Australian Government, Canberra.
8: You're listening to Black Wave on SWR 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
9: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
8: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.
10: When I'm trotting down the gully back home, I'm gonna come across a little friend.